สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนมอดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทลายโจรเดียวเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อด้วยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอ่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตรงนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกต์หรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทนึงที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุไซโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าไทรโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรพัทไทโจนเนี่ยนะครับที่มันจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็สกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก่อนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่ค

เหลืออยู่นะหลังจากที่ระเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณไฮโดรกับกราฟไลน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของไอ้หมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมันมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาไหนมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช้สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินน่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยนะครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยไม่ก็ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3 วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นน้องเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆนะครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิ่มดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเนี่ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ้ยไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูตรมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น 50-50 กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: และถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้อุดเองอย่างอาจารย์จะทัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีหนึ่งเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติว่าเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มี

0: ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนเนี่ยปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
1: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอาขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นอยู่ในปากก้อยย้อยหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นก็เรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นนะคะก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมีที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของวอลเพ็ตแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวตัวไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าฮือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยฮือป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวิ

วินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาในหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายใน

างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุเพื่อผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮื้อในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ

0: ถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
1: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
1: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
2: ค่ะ
3: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
2: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
4: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
2: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
4: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
2: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
4: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
2: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ๆข
2: ำไม่ขำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
1: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
2: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน
5: ่ๆ
1: และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
2: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
1: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
2: ฮะจะจริงด้วยต อนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
4: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
2: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
2: เฮ้ย
4: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
2: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
6: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
7: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
8: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
9: นี่เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
8: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
9: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
8: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
10: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล
1: ้
10: ว
1: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
11: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
12: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นหนี้อย่างมีสตินะคะและทำอย่างไรดีเมื่อหนี้ท่วมหัวค่ะก่อนจะไปรู้ว่าจะจัดการกับหนี้ท่วมหัวยังไงฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะนี่เป็นคำสั้นๆที่เขย่าขวัญได้รุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวินัยในการใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะเมื่อมีหนี้มากขึ้นดอกเบี้ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะจะทำให้เราเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะถ้ามีหนี้นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องจัดการกับหนี้ก็คือต้องทำใจยอมรับความจริงนะคะว่าเรามีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้ให้ได้นะคะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมานะคะอย่าหนีนะคะเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเผื่อเราจะได้โอกาสนี้ในการที่จะลดหนี้นะคะหรือลดดอกเบี้ยบนหนี้นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยืดเวลาในการชำระหนี้ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะในการปลดหนี้นะคะเราก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะต้องประหยัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการประหยัดเนี่ยจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะต้องหารายได้เพิ่มด้วยค่ะอาจจะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเอามาปลดหนี้ค่ะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยทำลิสต์รายการเรียงหนี้ทั้งหมดจากดอกเบี้ยที่แพงที่สุดมาก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องรีบเคลียร์หนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเรามีหนี้บ้านนะคะก็ควรจะชำระหนี้บ้านให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะถูกยึดได้ค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือการเจรจากับธนาคารนะคะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้ที่เรามีหรืออาจจะทำได้อีกวิธีนึงก็คือว่าไปทำเรื่องของกู้หนี้ก้อนใหม่ที่ราคาดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมแล้วก็เอาเงินจากหนี้ก้อนใหม่นี้ไปคืนกับหนี้ก้อนเก่าที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างแพงค่ะข้อ5นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการมีหนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีวินัยในการชำระหนี้นะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเครดิตนะคะทำไมถึงต้องพูดเรื่องของเครดิตนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือเผื่อเราจำเป็นจะต้องกู้หนี้ก้อนใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องชำระหนี้นะคะแล้วก็มีเงินไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องตัดใจขายสินทรัพย์บางอย่างที่เรามีออกไปนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสินทรัพย์เหล่านี้ที่มีก็อาจจะเป็นเช่นเครื่องประดับนะคะสินค้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่นะคะส่วนรถยนต์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะถ้ายังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังเอามาใช้ในการทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งรีบขายออกไปนะคะถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบนะคะเราจะต้องเข้าใจเลยค่ะว่านายทุนที่ปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยเขาปล่อยกู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกหนี้อาจจะไม่ทันคิดนะคะก็ทำให้ไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบบอกมาเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันหรือรายเดือนนะคะทำให้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าเงินต้นซะอีกค่ะตัวอย่างในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการกู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารและก็การกู้นอกระบบนะคะถ้าเราเริ่มเงินกู้ที่เท่าๆกันคือ 30,000 บาทโดยมีระยะเวลาผ่อนเท่ากันคือ1ปีนะคะกู้นอกระบบเนี่ยนายทุนนอกระบบคิดเราที่ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะคะเราก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 72,000 บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีอันนี้ตีที่อัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดเลยนะคะตามกฎหมายกำหนดเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 8,400 บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าการกู้ในระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากทีเดียวนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบเนี่ยโหดร้ายเพียงไหนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาของการมีหนี้นอกระบบได้ก็คือเรารวบรวมก้อนหนี้นี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วไปกู้หนี้ที่ธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารอยู่ในระบบใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยที่แพงที่สุดตามกฎหมายไทยกำหนดไม่เกิน 28% ต่อปีนะคะเมื่อกู้จากธนาคารแล้วก็นำเงินที่กู้ยืมมานะคะไปชำระหนี้นอกระบบให้หมดโดยเร็วที่สุดค่ะ
เมื่อชำระหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจัดการต่อไปก็คือมีวินัยในการชำระหนี้ที่เราคงค้างไว้กับธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพื่อรักษาเครดิตของเราต่อไปค่ะบทสรุปของการมีหนี้นะคะเราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเมื่อมีหนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดนะคะมีวินัยในการชำระหนี้และดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้มีเงินไปชำระหนี้และถ้าการประหยัดนั้นยังไม่พอก็จะต้องหารายได้เสริมเพื่อไปชำระหนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องปลดหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนนะคะเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะปราศจากหนี้และมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล รวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำ

และตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมด

0: มีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด
6: ้วยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่า

0: ถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
1: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
0: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
10: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
10: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: สวัสดีจ้าง
5: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ

0: กเรา
1: เราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
2: พี่พิมพ์จะบ้าถ้าเรามีอารยะสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
3: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
4: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
3: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
3: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
5: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
4: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
4: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
2: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
4: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยการอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ค่ะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็กๆ
3: ถ้าสังคมเข้าใจปรับ

0: สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: DLTV
1: สื่อแอนิเมชั่นเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ซีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับ

0: ครู
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงส์อยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงส์มีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
0: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้อาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
0: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
0: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไร

0: มาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
2: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
1: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
2: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
1: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
0: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
1: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
0: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
4: ณตลาดนัดอาหารของเด็กๆ
2: ข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
2: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะ
4: ร้อนๆแบบนี้
2: น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ

ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปูในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่ทำไมครับน่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งปรบมือให้กับความสำเร็จที่ผ่านมาในการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตอนนี้เราอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่แล้วครับทางต้นทางและปลายทางลองดูซิหน่วยการเรียนรู้ที่7ใช่ไหมชื่อหน่วยว่าอะไรแสดงว่าหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในการเรียนเกี่ยวกับภาษาเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคครูโอก็มีประโยคทั้งหมด3ประโยคมาให้นักเรียนได้สังเกตแล้วก็อ่านพร้อมในการอ่านนั้นนักเรียนก็ต้องสังเกตไปด้วยว่าประโยคแต่ละประโยคนั้นมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรมันมีการใช้ถ้อยคำภาษาเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันประโยคแรกต้นทางและปลายทางอ่านครับหมายความว่าอย่างไรเขาปวดหัวใช่ไหมอาจจะรวมไปถึงคลื่นไส้อาเจียนจนต้องเข้าโรงพยาบาลสรุปศีรษะแปลว่าอะไรหัวศีรษะแปลว่าหัวประโยคที่สองครับ
1: แม่ปวดหัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วแม่ก็เลยทำไมปวดหัวปวดหัวก็คือปวดศีรษะใช่ไหมปวดตึ๊บๆเลยคิดไม่ออกมืดแปดด้านกับปัญหาที่เกิดขึ้นหัวก็แปลว่า

0: หัวต่อมาประโยคสุดท้ายครับ
1: ยายปวดกระดานเพราะปากดื้อ
0: ไหนยายของใครๆเคยปวดกระบาลเพราะหลานดื้อบ้างเพราะตัวเราดื้อครูโอก็เคยเป็นตอนเด็กเนี่ยครูโอดื้อมากคุณยายของครูโอเนี่ยต้องปวดกระบาลเอามือลงมันเป็นภาษาระดับหนึ่งของคนโบราณซึ่งก็ไม่ผิดที่จะใช้คำว่ากระบาลใช้คำว่าหัวหรือใช้คำว่าศีรษะก็ได้นักเรียนลองสังเกตซิคำว่าศีรษะคำว่าหัวคำว่ากระบาลเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะอย่างไรบางคนบอกว่าเป็นทางการไม่เป็นทางการคนอื่นล่ะครับปลายทางตอบคำถามด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามคือคำเหล่านี้มีความหมายเป็นอย่างไรคำเหล่านี้มีความหมายเป็นอย่างไรศีรษะหัวกระบาลมีความหมายเป็นอย่างไรครับลูกกลุ่มไหนตอบได้บ้าง
2: มีความหมายที่เหมือนกันค่ะ
0: มีความหมายที่เหมือนกันประมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบว่าถูกต้องไหมคำตอบคือมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศีรษะหัวหรือกระบาลเนี่ยก็มีความหมายว่าหัวทั้งนั้นก็คือหัวสมองศีรษะของเราเนี่ยต่อมาครับคำถามข้อที่2คำใดน่าใช้สื่อสารมากที่สุดเพราะอะไรคำใดลูกนักเรียนคิดว่าคำใดศีรษะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณยายปวดศีรษะกลุ่มที่4ยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่4ตอบพร้อมแสดงเหตุผลประกอบนะลูก
3: คำว่าศีรษะค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันเป็นคำที่น่าจะสุภาพที่สุดแล้วค
0: ่
3: ะ
0: น่าจะสุภาพที่สุดใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนเพราะไม่ว่าจะเป็นคำว่าศีรษะหัวหรือกระบาลก็มีความหมายเดียวกันใช่ไหมและเพื่อนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าใช้คำว่าศีรษะในการสื่อสารเนี่ยเช่นคุณยายปวดกระบาลเป็นคุณยายปวดศีรษะแม่ปวดหัวเป็นแม่ปวดศีรษะแบบนี้ก็น่าจะสุภาพครับมีความเป็นทางการขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าศีรษะเนี่ยก็น่าจะเป็นคำที่ควรใช้สื่อสารมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีความสุภาพเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนรู้จักคำว่าระดับภาษาหรือไม่อย่างไรรู้จักไหมศีรษะหัวกระบาลมันเป็นระดับ1 2 3เป็นระดับของภาษาแล้วรู้จักไหมใครเคยได้ยินบ้างใครเคยได้ยินคำว่าระดับภาษายกมือปลายทางยกมือด้วยนะไม่นั่งเฉยทุกคนเอามือลงแสดงว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยรู้จักระดับภาษาแล้วแล้วรู้ไหมว่าระดับภาษาคืออะไรคำตอบคือระดับภาษาคือถ้อยคำภาษาที่มีการสื่อสารอย่างมีระดับภาษาที่เราพูดคุยสนทนากันอยู่ทุกวันนี้ล้วนมีระดับทั้งสิ้นเช่นคุยกับเพื่อนก็จะใช้อีกภาษาหนึ่งแต่ใช้ภาษาไทยนี่แหละแต่อีกระดับหนึ่งคุยกับครูบาอาจารย์คุยกับผู้คนที่เราพบเจอในสังคมที่ไม่สนิทคุยกับบุคคลที่อาวุโสกว่าเราหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราเราก็ต้องใช้ภาษาคนละระดับเราจะใช้คำสรรพนามเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนได้ไหมเราใช้คำว่ากูว่ามึงกับผู้อื่นได้ไหมไม่ได้มันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มเนี่ยเขามีการใช้ภาษาลูรู้จักไหมภาษาลูภาษาแลใครคุยได้บ้างเนี่ยปลายทางคุยได้ไหมลูกนะมันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาคุยกันแล้วรู้เรื่องแต่นั่นถือ

0: ว่าไม่เป็นทางการซึ่งภาษาที่เป็นทางการนั้นก็จะมีอีกแบบแผนหนึ่งที่กำหนดไว้ว่าจะต้องใช้ถ้อยคำแบบนี้จะต้องใช้ภาษาแบบนี้จึงจะถือว่าเป็นภาษาทางการนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของระดับภาษาซึ่งระดับภาษาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเรียนเรื่องระดับภาษาเราจะเป็นที่จะต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่าจะต้องใช้ภาษาแบบใดในการสื่อสารกับบุคคลแล้วก็ตามกาลเทศะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์พร้อมกัน 1. บอกลักษณะของภาษาแต่ละระดับได้ 2. จำแนกคำและข้อความตามระดับภาษาได้และสุดท้ายบอกแนวทางการใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องได้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันนักเรียนทราบหรือไม่ระดับภาษาแบ่งได้ทั้งหมดกี่ระดับลูกทราบไหมทำไมถึงทราบเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมไหนใครบอกได้บ้าง
1: มี3ระดับครับมีระดับทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันการแบ่งระดับภาษาเนี่ยก็จะแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับนะจริงไหมที่พงษ์ธนาบอก 1. ทางการมาแล้วนะมาแล้ว 2. กึ่งทางการและ 3. ไม่เป็นทางการปรบมือให้พงษ์ธนาภาษาระดับทางการภาษาระดับกึ่งทางการและภาษาระดับไม่เป็นทางการเนี่ยแต่ละระดับมีลักษณะมีความหมายอย่างไรทราบไหมใครพอจะทราบได้บ้างในใครพอจะบอกให้ครูโอทราบได้บ้างลูกมีไหมลองบอกก่อนสิก่อนที่จะเข้าสู่อันเนี้ยลองเปิดดูจากใบความรู้ได้ไหมลองศึกษาดูสิครับแล้วก็สรุปกันเป็นความหมายสั้นๆก็ได้ลองอภิปรายภายในกลุ่มดูสิครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็ลองให้แต่ละกลุ่มนะครับอภิปรายร่วมกันหันหน้าเข้าหากันนะพูดคุยสนทนากันสรุปความหมายให้ได้สั้นๆพอปลายทางก็ทำกิจกรรมกลุ่มด้วยนะครับถ้านักเรียนไม่มีกลุ่มก็จับคู่อภิปรายจับคู่สนทนากันก็ได้ว่าภาษาแต่ละระดับเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มีลักษณะอย่างไรบ้าง 1. ภาษาระดับทางการ 2. ภาษาระดับกึ่งทางการแล้วก็ 3. ภาษาระดับไม่เป็นทางการลูกลูกๆช่วยกันนะลูกได้หรือยังขอสุ่มถามนะขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตัวแทนสรุปความหมายของภาษาระดับทางการให้ครูฟังหน่อยภาษาระดับทางการคืออะไรลัลลนาตัวแทนกลุ่ม2
2: ภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่มีแบบแผนการใช้ภาษาระดับทางการส่วนใหญ่พบในการประชุมที่มีพิธีขึ้นไปการติดต่อกับทางราชการหรือในตำราวิชาการ
0: นักเรียนครับถ้านักเรียนอ่านแบบนี้ทุกคำพูดเนี่ยถือว่าเป็นการสรุปไหมไม่เดี๋ยวให้กลุ่ม2สรุปใหม่แล้วก็นำเสนอความหมายของระดับทางการใหม่ต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับภาษาระดับกึ่งทางการพูดเป็นสรุปเป็นคำพูดสั้นๆลูกไม่ต้องอ่านได้ไหมชลิษา
3: ภาษาระดับทางการคือ
0: ไม่ครับครูถามกลุ่มที่1คือภาษาระดับกึ่งทางการทางการเนี่ยถามกลุ่มที่2เดี๋ยวให้กลุ่มที่2สรุปใหม่นะ
3: เป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมาค่ะ
0: เป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมานิดนึงใช่ไหมไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปปรบมือให้เพื่อนต่อมาขอสุ่มถามกลุ่มที่5ภาษาระดับไม่เป็นทางการ ลองสรุปความหมายให้ดูสิครับสั้นๆพอ
3: เป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มบุคคลค่ะ
0: บุคคลแบบใดบ้าง
3: เช่นเพื่อนครอบครัวหรือชมรมค่ะ
0: ถูกต้องประมือให้เพื่อนเลยย้อนกลับมาย้อนกลับมายังกลุ่มที่สองละละนาสรุปใหม่ลูกภาษาทางการมีลักษณะอย่างไรครับ
2: เป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมที่มีพิธีขึ้นไปค่ะ
0: เป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมที่มีระดับพิธีขึ้นไปใช่ไหมที่มีพิธีรีตองเยอะๆมีพิธีการแบบเนี้ยเขาจะใช้ภาษาระดับทางการเอาประมือให้เพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สรุปความรู้นะครับสรุปหลักการร่วมกันเกี่ยวกับระดับภาษาทั้ง3ระดับนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งนะภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่มีแบบแผนมีความเป็นทางการการใช้ภาษาระดับทางการเนี้ยส่วนใหญ่จะพบในการประชุมที่มีพิธีการหรือเป็นเอกสารทางการก็ได้เช่นหนังสือราชการรู้จักไหมหนังสือที่มีตราอะไรลูกตราคุดพงธนาตอบถูกต้องนะครับหรือเป็นตำราวิชาการต่างๆเช่นอะไรตำราวิชาการงานวิจัยหนังสือเรียนใช่ไหมที่เราเรียนกันอยู่ใช้กันอยู่ก็ล้วนจะใช้ภาษาระดับทางการในการเขียนสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าเป็นหนังสือราชการตำราวิชาการหรือเอกสารทางการเนี่ยจะใช้ภาษาระดับทางการในการสื่อสารเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่1อ่านพร้อมกันนักเรียนสังเกตเห็นตัวอักษรสีน้ำเงินไหมมากที่สุดนี่แหละคือภาษาระดับทางการถ้าไม่ใช้มากที่สุดถ้าเป็นภาษาชาวบ้านภาษาปากเนี่ยเราพูดว่าอะไรเยอะใช่ไหมภาษาชาวบ้านเราก็จะพูดว่าเยอะแต่เมื่อเป็นภาษาระดับทางการเราก็จะต้องใช้คำว่ามากที่สุดในร่างกายมนุษย์เห็นไหมเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทันทีมนุษย์ถ้าไม่พูดว่ามนุษย์พูดภาษาระดับปากพูดว่าคนหรือคนเรานะครับอ่ะต่อมาข้อที่สองอ่านพร้อมกัน
4: ปลาสัตว์เป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งมีหลายชนิด
0: สังเกตตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินอีกครั้งคำว่าจัดเป็นถ้าไม่พูดว่าจัดเป็นพูดว่าอะไรดีเป็นใช่ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งมีหลายชนิดแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าจะให้มีความเป็นทางการขึ้นมาเราก็ใช้คำว่าจัดเป็นนะใช้คำว่าจัดเป็นปั๊บภาษามันก็จะดูรูราขึ้นมามีความเป็นทางการขึ้นมานะครับและสุดท้ายอ่านพร้อมกัน
4: ป่าที่อุดมสมบูรณ์คือ
0: คำว่าหลากหลายชนิดเนี่ยเราสามารถพูดเป็นภาษาระดับปากได้ว่าอย่างไรมากมายได้ไหมมากมายนับไม่ถ้วนมากมายชนิดแต่ถ้าจะให้เป็นภาษาทางการเราจึงใช้คำว่าหลากหลายเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมากที่สุดจัดเป็นหลากหลายชนิดเนี่ยมันจะเป็นภาษาระดับทางการแล้วถ้าเป็นภาษาระดับทางการเนี่ยจะต้องไม่เป็นคำพูดจะต้องไม่เป็นภาษาพูดหรือภาษาปากเข้าใจไหมโอเคนะครับต่อมาภาษาระดับกึ่งทางการเป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมาในระดับหนึ่งเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้พูดและผู้ฟังพบในการประชุมย่อยเช่นการเสวนาการบรรยายข่าวหนังสือพิมพ์นักเรียนครับถ้าเป็นทางการเนี่ยจะไม่สนิทสนมกันมาก

0: แต่ถ้าเป็นกึ่งทางการเนี่ยก็คือลดมาหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องห่างเหินกันมากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นสนิทเพราะฉะนั้นกึ่งทางการมันจะเป็นกึ่งครึ่งหนึ่งก็มีความเป็นทางการอีกครึ่งหนึ่งก็มีความไม่เป็นทางการอยู่ด้วยมันจะอยู่กึ่งกลางเข้าใจนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันอ่านครับ
1: ว
0: ันนี้ฉันมีขนมมากมายให้พวกเธอได้ทานเล่นรู้จักคำว่าทานเล่นไหมทานไปด้วยเล่นไปด้วยหรือว่านั่งอยู่เฉยๆก็ถือว่าเป็นทานเล่นก็คือทานไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมทานอย่างสบายใจนะครับขนมมากมายเนี่ยเห็นไหมคำว่ามากมายเนี่ยถ้าเป็นทางการเราจะใช้คำว่าหลากหลายถ้าเป็นภาษาปากเราใช้คำว่าเยอะแต่มากมายเนี่ยมันทำไมมันอยู่กึ่งกลางไงมันไม่หลากหลายมันไม่เยอะแต่ใช้คำว่ามากมายแทนให้มันดูไม่เป็นทางการมากแล้วก็ดูไม่เป็นระดับปากจนเกินไปมันก็เลยอยู่กึ่งกลางนะครับให้พวกเธอได้ทานเล่นถ้าเป็นภาษาทางการเราจะใช้คำว่ารับประทานถ้าเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการที่เราพูดสื่อสารกันเราใช้คำว่าก
1: ิน
0: แบบนี้นะไม่ยากต่อมาครับคนที่คดโกงย่อมได้รับเวรกรรมที่ตนเองทำไว้อย่างแน่นอนคดโกงถ้าเป็นภาษาระดับปากเราใช้คำว่าโกงก็พอถ้าเป็นภาษาทางการล่ะใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยททหาร
2: ทรยศ
0: เหรอทุจริตนะครับอย่างแน่นอนหมายความว่าอย่างไรก็คือยังไงก็ต้องได้รับเวรกรรมในสิ่งที่ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยอาจจะสังเกตยากนิดนึงเพราะมันมีความเป็นทางการนิดนึงแล้วก็มีความไม่เป็นทางการนิดนึงมาผสมกันนะครับต่อมาข้อที่3สาเหตุที่สังคมไม่เจริญเพราะมีคนเห็นแก่ตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่ทำไมมีความชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารแต่ก็ยังลดความเป็นทางการมาในระดับ1นะครับนักเรียนต่อมาภาษาระดับไม่เป็นทางการรวมไปถึงพวกภาษาระดับสนทนาภาษาระดับปากเนี่ยหรือภาษาพูดเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาไม่เป็นทางการเข้าใจครับว่าไม่เป็นทางการไหมภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยก็เป็นภาษาที่สนทนาในกลุ่มบุคคลแสดงถึงความเป็นส่วนตัวเช่นอะไรบ้างการพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนถือว่าเป็นส่วนตัวไหมแม้แต่ใน Facebook ใน LINE ใน Twitter ที่เราพิมพ์สื่อสารกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่ทำไมทราบกันอยู่2คนหรือภาษาที่มันไม่เป็นทางการเช่นอะไรเตงเข้าใจคำว่าเตงไหมเตงก็คือย่อมาจากตัวเองไทม์ไรยุเข้าใจคำว่าไทม์ไรยุไหมทออามอไทม์รอไอไรยอยักษ์สระอุไทม์ไรยุแปลว่าทำอะไรอยู่เห็นไหมรูปแบบการเขียนก็เปลี่ยนไปเขียนสะกดผิดแต่ความหมายเราเข้าใจไหมเราเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแล้วภาษาแบบนี้มีความเป็นทางการไหม
2: ไม่
0: ได้ใช้ไม่ได้เลยกับความเป็นทางการเช่นอะไรอีกใช่ป่ะชิปุ๋งมีไหมมีอะไรอีกเอาช่วยกันนึกใครนึกได้ครูให้คะแนนมีไหมเธอเนี่ยมาแกงฉันอีกแล้วนะรู้จักไหมแกงแกงคืออะไร
2: แกง
0: หม้อใหญ่เลยก็คือโกหกใช่ไหมครับหลอกลวงอะไรอีกคำว่าอะไรอีก งับงับอะไรฉลามชอบงับคุณใช่ไหมแต่ผมชอบคุณงับนักเรียนครับไอ้คำว่างับเนี่ยมันไม่ได้แปลว่างับอย่างเดียวมันหมายถึงคำลงท้ายก็คือคำว่าครับใช่ไหมคิดถึงงับมีอะไรอีกครับฮะจราที่เป็นจอจานรอเรือไม่โทรสระอาใช่ไหมครับอ่ะแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำภาษาที่ไม่เป็นทางการนะแบบนี้เข้าใจนะต่อมาภาษาเหล่านี้มันเกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคยถ้าเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่เราสนิทสนมคุ้นเคยกันพูดคุยกันเราจะไปใช้ภาษาแบบนี้กับท่านนายกได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้สนิทสนมกับท่านขนาดนั้นแต่เราใช้กับเพื่อนๆได้ไหมได้ใช้กับแฟนได้ไหมได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการนักเรียนใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการกับครูโอได้เปล่าได้ไหมครูโอทำอะไรยุใช่ปะใช่ปะครูโอแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้มันไม่สุภาพเพราะฉะนั้นระดับภาษาเนี่ยที่เขากำหนดมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความสุภาพในการใช้ด้วยจึงต้องมีระดับบุคคลแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะครับภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยใช้กับใครได้บ้างเช่นเพื่อนสนิทครอบครัวครอบครัวเนี่ยถ้านักเรียนพูดกับพ่อกับแม่ท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ส่วนใหญ่เราอาจจะพูดกับบรรดาพี่น้องใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าอยู่ในวัยใกล้เคียงกันก็จะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วก็มีชาวแก๊งรู้จักภาษาชาวแก๊งไหมเขาจะมีภาษาของเขาที่ทำไมที่คุยกันรู้เรื่องในกลุ่มก้อนนั้นในแก๊งรถซิ่งแก๊งแต่งรถนั่นแหละสมมุตินะเขาจะมีภาษาของเขานะซึ่งครูโอก็ฟังแล้วไม่เข้าใจแต่พวกเขาเนี่ยฟังกันแล้วเข้าใจนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทางสังคมก็ได้หมายถึงกลุ่ม LGBT ก็ได้รู้จักไหมกลุ่มเพศที่3ซึ่งทุกคนเนี่ยก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสุขนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาษาระดับไม่เป็นทางการ 1. เรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยกล้วยใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละถ้าคนไม่มีความรู้ก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยกล้วยที่หมายถึงผลไม้ใช่ไหมไม่ใช่แต่กล้วยกล้วยเนี่ยคืออะไรมันง่ายๆมันหมูหมูใช่ไหมได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยคำว่าแหละตัวสีน้ำเงินเนี่ยคำว่าแหละเนี่ยก็เป็นภาษาระดับปากไม่การที่พูดสื่อสารกันต่อมาประโยคที่2การกินน้ำมีประโยชน์มากเลยแต่ถ้ากินมากก็ไม่ดีการกินน้ำจริงๆต้องใช้คำว่าดื่มน้ำมีประโยชน์มากเลยไอ้คำว่ามากเลยเนี่ยนี่แหละคือภาษาพูดมันไม่เป็นทางการต้องใช้คำว่าอย่างไรมีประโยชน์น้ำมีประโยชน์หลากหลายมากเลยไม่ใช่หลากหลายคำว่ามากเลยหมายถึงอะไรเยอะจำนวนมากอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันซ้อนกันเราจะไม่ใช้คำว่าแต่ถ้าเราจะใช้คำว่าอะไรดีครูเชื่อนักเรียนนึกไม่ถึงเพราะคิดว่าคำนี้มันไม่น่าจะเป็นภาษาทางการหรือกึ่งทางการได้คำว่าอะไรคำว่าหากในหนังสือราชการเนี่ยใช้คำว่าหากนะเขาจะไม่ใช้คำว่าแต่นะครับการดื่มน้ำมีประโยชน์มากไม่ต้องบอกคำว่าเลยเนี่ยเป็นภาษาพูดใส่เข้าไปมันเลยไม่เป็นทางการการดื่มน้ำมีประโยชน์มากหากกินมากก็ไม่ดีแบบนี้จบเลยสั้นๆแต่ถ้าบอกว่าการกินน้ำมีประโยชน์มากเลยพอเติมคำว่าเลยเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาษานั้นไม่เป็นทางการนะครับต่อมาข้อที่3เธอแกล้งฉันอีกแล้วนะยะทำแบบนี้ไม่แฟร์เลยแกล้งแปลว่า
2: แกล้ง

0: หรือโกหกใช่ไหมแกงหม้อใหญ่นะยะคำลงท้ายสุภาพไหมไม่สุภาพแต่ใช้กับเพื่อนแล้วมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมครับคำว่านะยะเนี่ยใช้กับเพื่อนมันก็ไม่ได้แย่มันก็ยังใช้ได้เพราะว่าเราก็รับได้กับเพื่อนใช่ไหมครับแต่ไปใช้คำนี้กับผู้ใหญ่ได้ไหมใช้กับครูโอได้ไหมไม่ได้ครูโอเอาตายแน่ทำแบบนี้ไม่แฟร์เลยแฟร์คืออะไรมันไม่ยุติธรรมมันไม่เท่าเทียมเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้นี่ก็คือตัวอย่างของภาษาระดับไม่เป็นทางการอ่ะและกิจกรรมต่อไปนะครับต้นทางปลายทางเตรียมตัวเปรียบเทียบระดับภาษาในการสื่อสารอ่ะเรามาดูพร้อมกันไม่เป็นทางการเนี่ยใช้คำว่าใบขับขี่กึ่งทางการหรือใช้ภาษาอะไรกึ่งทางการใช้ภาษาอะไรก็ยังใช้ใบขับขี่เหมือนเดิมแต่ทางการล่ะกลุ่มไหนตอบได้ตอบให้ฟังกลุ่มที่สอง
1: ใบอนุญาตขับขี่ครับ
0: ใบอนุญาตขับขี่ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับใบรับรองภาษาไม่เป็นทางการคือใบรับรองภาษากึ่งทางการก็ใบรับรองเช่นเดียวกันภาษาทางการล่ะกลุ่มไหนตอบได้บ้างลูกใบรับรองแพทย์เหรอภาษาทางการคือหนังสือรับรองเราใช้คำว่าหนังสือต่อมาใบสมัครเรียนภาษาไม่เป็นทางการใช้คำว่าใบสมัครเรียนภาษากึ่งทางการก็ใช้เหมือนกันใบสมัครเรียนภาษาทางการล่ะ
2: หน
0: ัง
2: สือสมัครเรียน
0: ว่าแล้วนักเรียนต้องใช้คำว่าหนังสือไม่ถูกคำตอบคือเดี๋ยวพวกเราจบป.6 เนี่ยต้องไปใช้แล้วใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1ก็ว่าไปชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่4ก็ว่าไปหรือระดับมหาลัยก็ว่าไปต่อมานะครับคำว่าผัวเมียผัวเมียกึ่งทางการก็ยังใช้ผัวเมียอยู่แต่ทางการสามีภรรยาวงเล็บคู่สมรสต่อมาเผาศพเผาศพกึ่งทางการปลงศพปลงศพทางการล่ะเก่งนะเนี่ยพวกเรารู้จักภาษาทางการเยอะเป็นคนของทางการหรือเปล่าชาปนกิจศพนะครับลูกเขียนนอหนูนะชาปนะไม่ใช่นอเนนะตรงคำว่าชาปนะเนี่ยนะเนี่ยนอหนูต่อมาโรงหนังกึ่งทางการก็จะใช้คำว่าโรงหนังอยู่ส่วนทางการโรง
2: ภาพยนตร
0: ์โรงภาพยนตร์ต่อมาครับรถเครื่องภาษาไม่เป็นทางการรถเครื่องกึ่งทางการใช้คำทับศัพท์รถมอเตอร์ไซค์ภาษาทางการคือรถจักรยานยนต์ว่าจักรยานยนต์นะไม่ใช่จักกะรถจักรยานยนต์ต่อไปครับหมอฟันกึ่งทางการใช้คำว่าก็ยังหมอฟันอยู่ภาษาทางการทันตะแพทย์ทันตะแปลว่าฟันแพทย์ก็แปลว่าหมอทันตะแพทย์ก็คือหมอฟันใส่แมสกึ่งทางการสวมแมสภาษาทางการล่ะครับสวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องบอกสวมใส่นะเอาคำเดียวพอคือคำว่าสวมเยอะแยะภาษาไม่เป็นทางการเยอะแยะกึ่งทางการคือ
2: มากมาย
0: ภาษาทางการคือหลากหลายหรือจำนวนมาก แกง

พูดโกหกภาษาทางการคือคำว่าอะไรพูดเท็จถูกต้องเราใช้คำว่าเท็จอ่ะสุดท้ายแล้วลูกภาษาไม่เป็นทางการคำว่าโกงกึ่งทางการคำว่าอะไรคดโกงและทางการใช้คำว่าทุจริตมันจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคอรับชั่นรู้จักคอรับชั่นไหมการช่อราชบังหลวงนะครับลูกต่อมาเรามาวิเคราะห์ระดับภาษาในการสื่อสารกันตอนนี้ทุกคนก็มีกระดานไว้บอร์ดอยู่ที่ทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมทุกกลุ่มปรึกษากันเลยลูกในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเขียนแล้วออกมาหน้าชั้นเรียนครับรีบเขียนครับลูกหมดเวลาเขียนหมายเลขกลุ่มด้วยลูกจะได้รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนตอบออกมาให้ปลายทางดูชัดๆปลายทางตอบเหมือนต้นทางไหมต้นทางตอบว่าเป็นภาษาทางการหมดเลยปลายทางตอบว่าเป็นภาษาอะไรลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแยกมาฝั่งนู้น3คนฝั่งนี้2คนแยกมาลูกขึ้นมาฝั่งนี้ดูเฉลยพร้อมกันนะครับนักเรียนดูเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยคือทางการถูกต้องหมดเลยปรบมือให้ตนเองเข้าที่ต่อมาข้อที่2ฉันชอบเดินทางด้วยรถไฟนั่งชมวิวข้างทางและมองธรรมชาติต่างๆเช่นภูเขาต้นไม้แม่น้ำอีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์บนรถไฟคือไก่ย่างส้มตำเพราะแซ่บมากๆเลยเพราะแซ่บมากๆคำว่าแซ่บเสร็จแล้วออกมาเลยครับลูกใครมาช้าครูตัดสิทธิ์นะยกสูงๆให้ปลายทางเห็นด้วยอย่าบังหน้าลูกกึ่งทางการไม่เป็นทางการกึ่งทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการแยกตัวออกมานิดนึงลูกคำตอบคือไม่เป็นทางการนะครับเพราะมันเป็นภาษาพูดส่วนใหญ่เช่นคำว่าแซ่บมากๆเนี่ยมันเป็นภาษาระดับปากจึงจัดอยู่ในภาษาไม่เป็นทางการนะครับลูกปรบมือให้เพื่อนต่อมาครูสอนนักเรียนเสมอว่าให้ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานและหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องเพราะจะทำให้เข้าใจเนื้อหาและเรียนรู้ได้ดีลงมือเขียนครับเป็นภาษาระดับใดเป็นภาษาที่ครูพูดกับนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาระดับใดลูกครูพูดสนทนากับนักเรียนสอนนักเรียนออกมาได้ลูกออกมามาช้าตัดสิทธิ์นะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือภาษาระดับกึ่งทางการขอขยับนิดหน่อยให้ปลายทางดูคำตอบด้วยคำตอบคือกึ่งทางการนะครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนถูกต้องหมดเลยต่อมาครับป่าเบญจพรรณ
คือป่าที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมีต้นไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปผืนดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอยู่ทั่วไปภาคต่างๆเดี๋ยวเรามาดูข้อความต่อมานะครับป่าเบญจพรรณคือป่าที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมีต้นไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆเป็นภาษาระดับใดครับส่วนใหญ่แล้วข้อความแบบนี้มักจะอยู่ในเอกสารวิชาการของกรมป่าไม้น่าจะเป็นภาษาระดับใดลูกเสร็จแล้วออกมารวดเร็วครับรวดเร็วทุกกลุ่มตอบว่าเป็นภาษาทางการหมดเลยปลายทางล่ะครับปลายทางตอบว่าเป็นภาษาระดับใดลูกอ่ะเดี๋ยวขยับขยายนิดนึงคำตอบคือเป็นภาษาระดับทางการปลายทางถูกไหมลูกถูกต้องเหมือนกันอ่ะปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายนะครับนี่เธอควรตั้งใจทำงานให้ดีกว่านี้นะไม่ใช่ทำงานแบบลวกๆมาทรงทำแบบนี้ก็ขายหน้าเขาหมดสิจ๊ะได้โปรดทำให้ดีหน่อยได้ไหมปลายทางรีบตอบครับต้นทางเสร็จยังลูกตอบว่าเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวกลับเข้าที่มาดูเฉลยพร้อมกันนะครับสุดท้ายแล้วคำตอบคือไม่เป็นทางการปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์และก็เปรียบเทียบระดับภาษาไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูโอจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะให้นักเรียนทำใบงานที่2ระดับภาษาโดยอ่านข้อความในกรอบแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นภาษาระดับใดจากนั้นก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับนักเรียนรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่2นะครับเรื่องระดับภาษาให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะใบงานของนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อก็จะให้ข้อความมาสั้นๆประมาณ2บรรทัดแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์จำแนกว่าเป็นภาษาระดับใดนะครับถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมจำแนกแล้วก็วิเคราะห์ระดับภาษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับข้อแรกป่าชายเลนคือระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอคิดว่าเป็นภาษาระดับใดคำตอบคือเป็นระดับทางการนะครับต่อไปข้อที่2วันนี้ฉันจะไปเยี่ยมตากับยายที่บ้านนอกกว่าจะออกจากกทม.ได้นั้นรถติดแทบแย่แต่สุดท้ายก็ออกมาจากเมืองกรุงได้ตลอดการเดินทางได้พบเจอธรรมชาติที่สวยงามเป็นภาษาระดับใดครับลูกไม่เป็นทางการต่อมาครับวงสนทนาของชาวบ้านได้กล่าวถึงเรื่องความสามัคคีในชุมชนโดยมีข้อสรุปว่าทุกคนในหมู่บ้านจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านฟังดูแล้วน่าจะเป็นภาษาระดับใดระดับกึ่งทางการนะครับต่อมาข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4น้ำเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์และเป็นตัวกลางสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเป็นภาษาระดับใดฟังดูแล้วเป็นภาษาวิชาการทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาษาระดับทางการและสุดท้ายอย่างลูกสุดท้ายนะครับใครเขาก็รู้ดีว่าวันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน12ไม่ต้องบอกก็เข้าใจว่าวันนี้จะมีกิจกรรมลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณนมนานมาแล้วเป็นภาษาระดับใดลูกไม่เป็นทางการนะไม่เป็นทางการโบราณนมนานมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องระดับภาษาพร้อมกันภาษาเนี่ยแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับมีอะไรบ้างทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการแล้วก็ในการแบ่งระดับภาษาเนี่ยก็จะแบ่งตามความเหมาะสมนะลูกภาษาทางการเนี่ยเป็นภาษาที่มีแบบแผนจำไว้เลยส่วนภาษากึ่งทางการก็คือจะไม่เคร่งเท่าทางการมากนักก็คือจะลดความเป็นทางการลงมาในระดับหนึ่งและสุดท้ายภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยจะใช้เฉพาะกลุ่มก็คือเป็นภาษาระดับปากหรือภาษาระดับสนทนานั่นเองเรามาดูคำถามสรุปบท

0: รียมพร้อมกันนะครับนักเรียนจะนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ในการสื่อสารได้อย่างไรลูกปรับใช้อย่างไรครับทันชนก
1: นำไปปรับใช้ในเรื่องการพูดสื่อสารกับบุคคลค่ะ
0: พูดสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้นให้ถูกต้องตามระดับบุคคลใช่ไหมแล้วก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยปรบมือให้เพื่อนใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคลแล้วก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยจึงจะถือว่ามีความรู้และนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะอยู่เรื่องระดับภาษาแต่เป็นการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมก็คือใบความรู้และใบงานเรื่องการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารหรือถ้ามีบัตรคำหรือแถบข้อความก็ได้นะครับถ้าเกิดมีนะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็สื่อสารทั้งการเขียนสื่อสารแล้วก็การพูดสื่อสารกับบุคคลแล้วก็กาลเทศะนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกๆเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกๆเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวัน

0: ดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
1: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
0: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
2: ได้เลยค่ะคุณตา
3: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี้ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพาเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในอีกหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือในเรื่องของมาตราส่วนนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องนำความรู้เรื่องมาตราส่วนไปใช้ในการอ่านแผนที่และแผนผังเพื่อบอกความยาวจริงได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนครับนักเรียนสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ไหมครับถือว่าใหญ่ไหมก็ถือว่าใหญ่นะครับทำไมเราสามารถนำมาวาดลงในกระดาษได้เพราะอะไรทำไมถึงนำมาวาดลงในกระดาษได้การย่อใช่ว่าการย่อเราต้องมีการกำหนดอะไรบางอย่างขึ้นมาเราต้องมีการกำหนดมาตราส่วนขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามาตราส่วนนั้นคืออะไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องมาตราส่วนเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนครับทุกกลุ่มหยิบกริ่งขึ้นมาครับเดี๋ยวกูฟุกนะครับจะถามนะครับมีแค่2คำถามวันนี้ให้คัดมาเลยตัวแทน2คนในกลุ่ม2คนในกลุ่มครับ2คนนะครับพร้อมยังได้ยังคนที่1คือใครยกมือหน่อยครับคนที่1คือใครนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมยังครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับหาจำนวนที่แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมนี้พร้อมยังพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางด้วยนะครับยืนขึ้นหน่อยครับคนไหนตอบยืนขึ้นหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับช่วยดูนะครับว่าใครยกมือเป็นคนแรกนะครับนักเรียนปลายทางก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมแล้วกติกาคือกดและยกมือ5ครับ
2: 25ค่ะ
1: 25นักเรียนคิดอย่างไรครับ
2: นำมาคูณกับ5ค่ะ
1: นำ5คูณกับ5ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาได้ดังนี้นะครับนักเรียนทราบจำนวนที่2ของแต่ละอัตราส่วนใช่ไหมครับคืออะไร7กับ35เอ๊ะจาก7มา35เป็นยังไงเพิ่มขึ้นโดยการคูณ5ใช่ไหมครับเมื่อจำนวนที่2คูณ5จำนวนที่1ก็ต้องคูณอะไรเหมือนกันคูณ5แสดงว่า5ก็ต้องคูณ5เป็น25จากนั้นครับต่อมาครับคนที่2ลุกขึ้นครับพร้อมยัง1 2 3 4ครับเท่าไหร่ครับ
3: 4

0: 4ใช่ไหมครับคนอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทั้ง2คนเลยที่ตอบไปนะครับ4ดูยังไงนะครับจากตรงนี้นักเรียนทราบจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่1ก็คือจาก10เป็นอะไร2เอ๊ลดลงต้องใช้หลักการอะไรครับหารเอ๊นำจำนวนนับใดมาหารนำ5มาหารถ้าจำนวนที่1หารด้วย5จำนวนที่2ก็ต้องหารด้วย5ก็คือ20หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ครับ4นั่นเองครับบันทึกคะแนนให้กลุ่มของตนเองด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับเราได้ทบทวนไปแล้วนะครับในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับมาดูกันต่อนักเรียนนี่ครับคือแผนที่ประเทศไทยนะครับแผนที่ประเทศไทยจากเมื่อต้นชั่วโมงครูฟุกถามว่าทำไมเราถึงย่อลงมาใส่กระดาษได้แสดงว่าเขาต้องมีการกำหนดอะไรมาตราส่วนจากมาตราส่วนจากแผนที่ประเทศไทยนี้มาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวครูฟุกขยายนะเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ต่อ6ล้าน2แสนใช่ไหมครับ1ต่อ6ล้าน2แสนนี่คือมาตราส่วนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับนักเรียนอัตราส่วนเนี่ยที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความยาวในภาพหรือแผนที่หรือในแผนผังนะครับกับความยาวจริงเนี่ยเราเรียกว่ามาตราส่วนแสดงว่าเป็นอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบความยาวในอะไรในแผนที่กับความยาวอะไรครับกับความยาวจริงใช่ไหมจากมาตราส่วนนี้คือมาตราส่วน1ต่อ6ล้าน2แสนนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า1คือความยาวในไหน
1: ในแผนที
0: ่ในแผนที่1คือความยาวในแผนที่6ล้าน2แสนคือความยาวอะไรความยาวจริงใช่ไหมครับจากตรงนี้ก็จะหมายความว่าถ้าความยาวในแผนที่1หน่วยจะแทนความยาวจริง6ล้าน2แสนหน่วยนะครับจากตรงนี้นะอันนี้คือในเรื่องของแผนที่ต่อไปนักเรียนมาดูต่อนี่คือแผนผังใช่ไหมครับแผนผังแผนผังนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้าง1เลยนักเรียนต้องดูที่อะไรก่อนเรียกว่าเราต้องดูที่อะไรก่อนครับเรียกว่าอะไรชื่อของแผนผังก่อนที่เนี่ยจะอ่านแผนผังเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าแผนผังนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
1: แผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านนีดาไปโรงเรียน
0: ชื่อแผนผังนี้คือแผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านของนิดาไปโรงเรียนนั่นเนี่ยต้องดูอีกว่าแผนผังเนี่ยแสดงข้อมูลอะไรเราอีกมีอะไรอีกครับมาตราส่วนนะครับมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่1เซนติเมตรต่อ200เมตรนี่คือมาตราส่วนโจทย์บอกอะไรเรามาอีกในแผนผังนี้บอกอะไรครับเห็นไหมมีสัญลักษณ์แสดงอะไรอยู
1: ่ทิศ
0: แสดงทิศนะครับบอกอะไรอีกจากแผนผังนี้สถานที่ต่างๆใช่ไหมครับว่ามีสถานที่ใดบ้างมีสถานที่ไหนบ้าง
1: บ
0: ้านของนิดา
1: ตลาด
0: สถานีตำรวจโรงพยาบาลและโรงเรียนมีอะไรอีกระยะในแผนผังใช่ไหมครับที่แต่ละสถานที่ห่างกันเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขนี้คือระยะในแผนผังนักเรียนครับจากแผนผังนี้นะครับใช้มาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรใช่ไหมครับแต่มาตราส่วนของแผนที่ประเทศไทยข้างต้นเนี่ยคือ1ต่อ6ล้าน2แสนนักเรียนดู2มาตราส่วนนี้มีความแตกต่างกันยังไงการเขียนมาตราส่วนจากแผนที่ประเทศไทยก็คือ1ต่อ6ล้าน2แสนแต่ในมาตราส่วนของแผนผังคือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรแตกต่างกันยังไงใครตอบได้ แตกต่างกันยังไงสังเกตการเขียนที่มาตราส่วนอะไรนะหน่วยจากแผนที่ประเทศไทยมีหน่วยไห
2: ม
0: ไม่มีหน่วยแสดงว่าหน่วยเป็นยังไงกัน
2: เหมือนก
0: ันเป็นหน่วยเดียวกันแต่มาตราส่วนของแผนผังนี้มีหน่วยที่เป็นยังไงกัน
2: ต
0: ่างกันนะครับหน่วยต่างกันนะครับถ้าหน่วยต่างกันต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ที่มาตราส่วนด้วยนะครับจากนั้นมาตอบคำถามกันแผนผังใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ200เมตรหมายความว่าอย่างไรครับใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้เชิญครับหมายความว่าอย่างไรครับ
3: หมายความว่า1เซนติเมตรคือความยาวในแผนผังครับส่วน200เมตรคือความยาวจริงครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือนะครับความยาวในแผนผัง1เซนติเมตรแทนความยาวจริง200เมตรนะครับมาดูต่อคำถามมาแล้วนิดาเดินทางจากบ้านไปตลาดทางทิศใดเป็นระยะทางเท่าใดนิดาเดินทางจากบ้านไปตลาดทางทิศใดเป็นระยะทางเท่าใดกลุ่มไหนตอบได้ครับมี2คำถามนะขั้นแรกถามกันว่าไปในทางทิศใดและระยะทางเป็นเท่าไหร่ครับกลุ่ม5ครับเชิญครับ
4: นิดาเดินทางไปทางทิศเหนือครับ
0: คำตอบแรกคือทิศเหนือนะครับนักเรียนก็ดูจากสัญลักษณ์ที่แสดงทิศนะครับไปทางทิศเหนือระยะทางเท่าไหร่ครับ
4: 800เมตรครับ
0: 800เมตรเพื่อนอื่นคิดว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับซึ่งเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนก็ต้องย้อนกลับไปดูที่มาตราส่วนมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรใช่ไหมครับซึ่งความยาวในแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับจากบ้านไปตลาดเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรแล้วความยาวจริงจะเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็นำ4มาทำอะไรมาคูณใช่ไหมครับดังนี้ครับนักเรียนจากมาตราส่วนนะครับนักเรียนก็นำ4มาคูณคูณดังนี้นะครับตั้งใจดูนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรต่อ800เมตรนะครับสรุปก็คือเดินทางจากบ้านเนี่ยไปตลาดในทางทิศเหนือเป็นระยะทาง800เมตรกลุ่ม5ได้คะแนนไปนะครับรอบนี้คำถามต่อมานิดาเดินทางจากโรงพยาบาลไปโรงเรียนทางทิศใดเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับกลุ่ม2ครับ
5: เดินไปทางทิศใต้ค่ะ
0: ทิศใต้ใช่ไหมครับนักเรียนดูจากด้านบนเนี่ยแสดงในทิศเหนือแต่จากโรงพยาบาลมาโรงเรียนตรงข้ามก็ต้องไปทิศอะไรทิศใต้ได้ระยะทางเท่าไหร่ครับ
5: 1,200เมตรค่ะ
0: 1,200เมตรเพื่อนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมถูกต้องนะปรบมือให้กลุ่ม2นะครับรับไป1คะแนนทางทิศใต้นะครับเดินไปทางทิศใต้ซึ่งเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนก็ต้องย้อนกลับไปดูที่มาตราส่วนก็คือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรจากโรงพยาบาลไปโรงเรียนเนี่ยในแผนผังระยะทางเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ6เซนติเมตรเวลานี่คำนวณนี่เขาทำยังไงนำ6มาคูณใช่ไหมครับแต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2นะครับดังนี้นะครับนำ6มาคูณจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ6เซนติเมตรต่อ 1,200 เมตรนะครับแสดงว่าถ้าระยะในแผนผังเนี่ยเป็น6เซนติเมตรความยาวจริงก็คือ 1,200 เมตรนั่นเองครับสรุปคำตอบได้ดังนี้ครับต่อไปครับนิดาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะ

0: ได้เท่าไหร่ครับอ่ะก่อนจะตอบคำถามข้อนี้คุณฟุกถามก่อนนักเรียนมีแนวคิดยังไงนักเรียนต้องหาระยะทางในไหนมาก่อน
1: ในแผนผ
0: ังจากไหนไปไหนเนี่ยเดินทางจากไหนไปไหน
1: จากบ
0: ้
1: าน
0: ไปโรงเรียนนี่ก็ต้องนำระยะทางในแต่ละช่วงมาทำอะไรกันก่อน
1: มาบวกก
0: ัน บวกกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 16.5
0: แต่ 16.5 คือระยะในไหน
1: ในแผนผ
0: ังในแผนผังแต่โจทย์ถามหาระยะทางจริงอ่ะจากนั้นคิดจากมาตราส่วนทำไงอ่ะเอาจำนวนนับแรกไปคูณเอาจำนวนนับแรกไปคูณ16.5 แต่นักคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2นะครับได้เท่าไหร่ครับฝั่งนี้เท่าไหร่ครับได้เป็น 3,300 เมตรใช่ไหมครับนั่นเองก็จะได้ 16.5 เซนติเมตรต่อ 3,300 เมตรจะตอบได้เลยไหมเพราะอะไรถึงยังโจทย์ถามเป็นกิโลเมตรเอ๊ 3,300 เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรครูฟุกถาม1กิโลเมตรคิดเป็นกี่เมตรครับ
1: 1,000เมตร
0: 3,300 เมตรเนี่ยคิดเป็นกี่กิโลเมตร
1: 33กิโลเมตร
0: เท่าไหร่นะ
1: 33กิโลเมตร
0: คิดยังไงนํา 1,000 ไปทำอะไรครับไปหารใช่ไหมครับก็จะได้เป็น 3,300 หารด้วย 1,000 นะครับก็จะเท่ากับ 3.3 กิโลเมตรจากตรงนี้ครูฟุกอยากให้นักเรียนเนี่ยดูหน่วยของคำถามดีๆว่าหน่วยถามเป็นอะไรนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาอะไรนะครับทำอะไรครับนะครับจากภาพบ้านหลังนี้กว้างกี่เมตรครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะหาคำตอบเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับมาตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยคือเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ต่อ145ในมาตราส่วนนี้ได้เขียนหน่วยกำกับไว้ไหมครับ
1: ไม่
0: ได้เขียนหน่วยกำกับไว้แสดงว่าต้องเป็นหน่วยอะไรกัน
1: เดียวก
0: ันเอ๊แล้วจะเป็นหน่วยอะไรล่ะนะครับให้นักเรียนมาสังเกตในภาพนี้4

เซนติเมตรคือความกว้างของบ้านในภาพใช่ไหมครับหน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่ามาตราส่วนนี้หน่วยก็ต้องเป็นอะไรเซนติเมตรนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยนะครับภาพนะครับนักเรียนบ้านกว้าง4เซนติเมตรซึ่งใช้มาตราส่วน1ต่อ145ใช่ไหมครับจากนั้นครับจากตรงนี้นักเรียนทราบความกว้างในภาพใช่ไหมครับความกว้างในภาพเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ4เซนติเมตรใช่ไหมครับและนักเรียนดูที่มาตราส่วนความกว้างในภาพคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่1เอจาก1เป็น4ทำไงครับคูณ4แต่ต้องคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ได้ดังนี้ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4ต่อ580นะครับอ่ะได้4ต่อ580แสดงว่าถ้าในภาพบ้านกว้าง4เซนติเมตรแล้วความกว้างจริงต้องเป็นเท่าไหร่ครับ580เซนติเมตรแต่โจทย์ได้ถามหาหน่วยเป็นเซนติเมตรไหมโจทย์ถามหน่วยเป็นอะไรเมตร580เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรครับกี่เมตร 5.8 เมตรก็คือคำนวณได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับเรามาทำกิจกรรมนะครับคือใบกิจกรรม 4.10 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มนะครับและแจกใบกิจกรรมนะครับ 4.10 นะครับคุณครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับอ่ะคำชี้แจงค่อนข้างยาวตั้งใจฟังนะครับทั้งต้นทางและปลายทางให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดแผนผังเมืองในฝันโดยมีสถานที่และระยะทางระหว่างสถานที่ต่างๆกำกับอยู่อย่างละเอียดกำหนดมาตราส่วนและตกแต่งให้สวยงามพร้อมตั้งคำถามกลุ่มละ5ข้อนะครับหรือกลุ่มละ5คำถามนั่นเองจากนั้นสลับให้เพื่อนกลุ่มอื่นตอบคำถามของเรานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับแล้วมาถามคำถามกันด้วยนะครับนี่คือใบกิจกรรมของเราจากตรงนี้ให้นักเรียนวาดแผนผังเมืองของนักเรียนนะครับและตรงนี้เขียนเป็นข้อคำถามแล้วเราจะสลับให้เพื่อนตอบคำถามของเรานะครับแต่สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูฟุกนะครับจะให้ทำในกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่ครับเพราะว่านักเรียนต้นทางเรียกร้องว่าขอทำในกระดาษแผ่นใหญ่นะครับครูฟุกก็เตรียมมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนะครับมารับเมื่อรับไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับแต่ละกลุ่มเรียงมาเลยครับกลุ่ม4ครับมารับของ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณฟุ๊กนะครับจะให้เพื่อนต้นทางมานำเสนอนะครับและจะให้ถามคำถามเพื่อนนะครับเพียงแค่1คำถามนะครับเดี๋ยวอีกคำถามที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนต้นทางจะไปถามกันนอกเวลานะครับกลุ่มไหนจะได้เป็นกลุ่มแรกครับกลุ่มไหนจะได้เป็นกลุ่มแรกกลุ่ม2เชิญครับกลุ่ม2เชิญหน้าครับตัวแทนมาด้วยครับนะครับตั้งใจฟังครับทุกคนตั้งใจฟังหันหน้ามาด้านหน้าทุกคนครับมาด้านหน้าทุกคนครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากของกลุ่ม2นะครับเขียนแผนผังของอะไรครับ
1: แผนผังแสดงเมืองแฮปปี้ค่ะ
0: นะครับแผนผังแสดงเมืองแฮปปี้นะครับของกลุ่ม2นะครับแล้วใช้มาตราส่วนเท่าไหร่ครับอยู่ตรงไหนมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ
1: 30ซมต่อ1กมค่ะ
0: 30ซมต่อ1กมนะครับจากนั้นข้อคำถามของกลุ่ม2ที่จะถามเพื่อนๆจะถามอะไรครับเดี๋ยวตั้งใจฟังนะครับเชิญครับ
1: ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตร
0: ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตรอยากให้กลุ่มไหนเป็นผู้ตอบครับ
1: กลุ่ม1ค่ะ
0: กลุ่ม1ครับระยะทางจากบ้านไปไหนครับบ้านไปไหน
1: โรงเรียน
0: บ้านไปโรงเรียนนะครับจากบ้านไปโรงเรียนบ้านอยู่ไหนนะบ้านจากบ้านไปโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตรใช่ไหมครับโดยมาตราส่วนเท่าไหร่บอกเพื่อนอีกหนึ่งครั้ง
1: 30เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรค่ะ
2: 2กิโลเมตรครับ
0: คำตอบคือ
1: 2กิโลเมตรถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มต่อไปครับจะเป็นกลุ่มไหนเตรียมตัวนะครับดูนะครับห้าครับกลุ่มห้าเชิญครับเชิญครับอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวคำถามนะครับข้ออื่นๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้นทางเนี่ยจะมาตั้งคำถามนะครับแล้วอภิปรายกันนอกเวลาด้วยนะครับเชิญตรงนี้ครับจากที่ได้ทำมาคือแผนผังอะไรครับ
2: แผนผังเมืองแห่งความสุขครับ
0: แผนผังเมืองแห่งความสุขครับอันนี้เป็นเมืองในจินตนาการของเพื่อนนะครับเป็นแผนผังเมืองแห่งความสุขซึ่งมีสถานที่ต่างๆเลยนะครับที่จะทำให้มีความสุขใช่ไหมครับมาตราส่วนคืออะไรครับมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับจากแผนผังนี
2: ้5เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรครับ
0: 5เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรใช่ไหมครับแสดงว่าระยะในแผนผังเป็น5เซนติเมตรจะแทนความยาวจริงคือ1กิโลเมตรนะครับคำถามคืออะไรครับ
2: จากห้างสรรพสินค้าไปบ่อน้ำเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร
0: จากห้างสรรพสินค้าอยู่ไหนห้างสรรพสินค้าตรงนี้ใช่ไหมครับไปไหนบ่อน้ำเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรครับจะให้กลุ่มไหนเป็นผู้ตอบครับ
2: กลุ่ม3ครับ
0: กลุ่ม3ครับส่งตัวแทน1คนมาตอบครับมาดูก่อนก่อนอื่นนักเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าจากห้างสรรพสินค้าไปบ่อน้ำระยะทางในแผ่นผังเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่นะในแผ่นผังก่อนจากห้างไปบ่อน้ำเท่าไหร่ครับ
3: 55เซนติเมตรครับ
0: แล้วระยะทางจริงเท่าไหร่ครับไปดูจากมาตราส่วน5เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรเท่าไหร่ครับ
3: 11กิโลเมตรครับ
0: ถูกไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับกลุ่มต่อไป

0: กลุ่ม1ครับเชิญครับเชิญครับอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วครับกลุ่มหนึ่งได้ทำแผนผังของอะไรมาครับ
1: แผนผังเมืองแสนสุขครับ
0: แผนผังเมืองแสนสุขนะครับมาตราส่วนของแผนผังนี้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 10เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรคร
0: ับ10เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรแสดงว่าระยะในแผนผัง10เซนติเมตรแทนความยาวจริง1กิโลเมตรคำถามคืออะไรครับ
1: เดินจากสวนสาธารณะไปโรงเรียนกี่กิโลเมตรครับ
0: จากสวนสาธารณะไปโรงเรียนกี่กิโลเมตรให้กลุ่มไหนเป็นผู้ตอบครับ
1: ให้กลุ่ม4เป็นผู้ตอบ
0: กลุ่ม4เป็นผู้ตอบส่งตัวแทนมา1คนครับจากสวนสาธารณะไปโรงเรียนมีระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่ครับก่อนจะตอบต้องดูระยะทางไหนก่อนในไหนก่อนครับต้องดูระยะทางไหนก่อนในแผนผังใช่ไหมครับในแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 30เซนติเมตรค
0: ่ะแล้วจากมาตราส่วนนี้ระยะทางจริงจะเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 3กิโลเมตรค่ะ
0: แสดงว่าระยะทางจริงจากสวนสาธารณะไปโรงเรียนเป็นเท่าไหร่นะครับ3กิโลเมตรถูกต้องไหมครับกลุ่มหนึ่ง
3: ถูกต้อง
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นนะครับอีก2กลุ่มนะครับกลุ่ม3ครับเชิญครับเป็นกลุ่ม3นะครับเชิญครับอย่างรวดเร็วครับกลุ่ม3ได้ทำแผนผังของอะไรมาครับ
4: แผนผังเมืองสายรุ้งครับ
0: แผนผังเมืองสายรุ้งนะครับมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
4: 1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรครับ
0: 1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรก็คือระยะในแผนผังเป็น1เซนติเมตรใช่ไหมครับจะแทนความยาวจริงเท่าไหร่ครับ
4: 1กิโลเมตร
0: คำถามของกลุ่ม3นะครับจะถามกลุ่มไหนครับ
5: ถามกลุ่ม5ครับ
0: ถามกลุ่ม5นะครับคำถามคือ
4: ระยะทางจากวัดหนองนาคาไปสวนสาธารณะคิดเป็นกี่กิโลเมตรครับ
0: จากวัดหนองนาคาไปสวนสาธารณะคิดเป็นกี่กิโลเมตรครับกลุ่ม5ส่งตัวแทนมาตอบครับ1คนก่อนที่จะหาระยะทางจริงนักเรียนต้องดูระยะทางไหนก่อนครับไหนก่อน
4: ในแผ่นผัง
0: ในแผ่นผังเป็นเท่าไหร่ครับ
6: 39เซนติเมตรครับ
0: แล้วระยะทางจริงจะเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อพิจารณาจากมาตราส่วน
6: 39กิโลเมตรครับ
0: 39กิโลเมตรถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่ม3และผู้ตอบด้วยครับและสุดท้ายคือกลุ่ม4เชิญครับ

0: กลุ่ม4ได้ทำแผนผังของอะไรมาครับ
1: แผนผังเมืองคิตตี้แลนด์ค
0: ่ะแผนผังนะครับเดี๋ยวต้องไปเติมด้วยนะครับว่าแผนผังเมืองคิตตี้แลนด์นะครับมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรค่ะ
0: 1เซนติเมตรต่อ1กิโลเมตรนะครับอ่ะจากนั้นคำถามคืออะไรครับ
1: ระยะทางจากโรงพยาบาลไปสวนสาธารณะคิดเป็นกี่กิโลเมตรค่ะ
0: ระยะทางจากโรงพยาบาลไปสวนสาธารณะคิดเป็นกี่กิโลเมตรครับกลุ่มไหนเป็นผู้ตอบครับกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบกลุ่ม2ครับต้องเป็นกลุ่ม2เชิญครับก่อนจะตอบระยะทางจริงต้องดูระยะทางในไหนก่อน
2: ในแผนผังค่ะ
0: ในแผนผังเป็นเท่าไหร่ครับจากโรงพยาบาลมาสวนสาธารณะ
2: 18เซนติเมตรค่ะ
0: จากนั้นก็ไปประมาตราส่วนครับได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 18กิโลเมตรค่ะ
0: 18กิโลเมตรถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้ทั้งกลุ่มที่นำเสนอและผู้ตอบด้วยนะครับสำหรับงานนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับรวบรวมมาส่งครูฟุกนะครับครูฟุกจะนำไปพิจารณารายละเอียดต่างๆอีกหนึ่งครั้งนะครับและจะมาให้นักเรียนถามคำถามที่เหลือกันต่อนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับนี่คือแผนผังใช่ไหมครับแผนผังจะประกอบด้วยอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับ1คืออะไรชื่อแผนผังภาพแสดงสถานที่ต่างๆอะไรอีกระยะในแผนผังมาตราส่วนและสัญลักษณ์กำหนดทิศนะครับซึ่งบางกลุ่มเนี่ยขาดในตัวของสัญลักษณ์กำหนดทิศไปนะครับเดี๋ยวฟุ๊กจะไปตรวจสอบนะนักเรียนครับมาตราส่วนในแผนที่หรือแผนผังเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่หรือแผนผังกับความยาวจริงใช่ไหมครับนักเรียนครับในเรื่องของมาตราส่วนนี้เราสามารถใช้จากการที่เป็นของใหญ่ๆใช่ไหมย่อลงมาในกระดาษได้แต่บางครั้งเราก็สามารถใช้มาตราส่วนนี้ทำสิ่งที่เป็นของเล็กๆหรือภาพจากภาพเล็กๆขยายให้เป็นภาพ

0: ใหญ่ได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับสามารถนำมาใช้ได้ทั้งจากอันใหญ่เนี่ยย่อเป็นอันเล็กนะครับและในของอันเล็กขยายเป็นใหญ่ก็ได้นะครับนักเรียนจากนั้นการหาระยะทางจริงในแผนที่หรือแผนผังเนี่ยหาได้อย่างไรนะครับระยะทางจริงหาได้โดยนำระยะทางที่วัดได้ในแผนที่หรือแผนผังคูณกับแต่ละจำนวนในมาตราส่วนครับแบบฝึกหัดนะครับ 4.15 ครับมีดังนี้นะครับแบบฝึกหัด 4.15 นะครับครูฟุกนะครับให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาในเรื่องของการวาดแผนผังนะครับจากข้อ3ที่กำหนดนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 4.16 ครับประเมินความเข้าใจของตัวเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางสามารถโหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 ทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอา

ไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราจะมาเรียนการเกี่ยวกับเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรพอพูดถึงเรื่องซากดึกดำบรรพ์นักเรียนพอจะรู้จักไหมครับว่าซากดึกดำบรรพ์คืออะไรฟอสซิลไดโนเสาร์ใช่ไหมครับแสดงว่าบางคนน่าจะพอรู้จักกันบ้างแล้วนะครับดังนั้นในวันนี้คุณครูมีรูปมาให้นักเรียนดูด้วยมีหลากหลายรูปเลยนะครับไหนลองช่วยบอกครูสิครับว่ารูปใดบ้างที่เป็นซากดึกดำบรรพ์เดี๋ยวคุณครูขึ้นอักษรไว้ให้จะได้เรียกง่ายๆนะครับขอตัวแทนตอบยกมือเลยครับโอเค
2: B, C และ D ค่ะ
1: รูป B, C แล้วก็ D ทำไมถึงคิดว่า3รูปนี้คือซากดึกดำบรรพ์ครับ
2: เพราะมันเป็นกระดูกค่ะมันเหมือนเป็นคล้ายๆฟอสซิลอันเก่าๆค่ะแต่รูป A กับ E มันเป็นอาหารที่ยังกินกันอยู่อ
1: ่ะอนุกินก้างปลาได้เหรอครับ
2: คือมันแบบเป็น
1: ยังไงครับ
2: เอยังมีแบบยังมีเนื้ออยู่ค่ะแล้วก็ยังเป็นแบบสิ่งที่เรายังพบเจอกันบ่อยค
1: ่
2: ะ
1: ยังมีเนื้ออยู่แล้วก็ยังพบเจอกันบ่อยอ่ะแล้ว E ล่ะครับ
2: E ก็เป็นอาหารที่ยังกินกันอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นกระดูกนะครับอันนี้เป็นกระดูก
2: เป็นกระดูกมีเนื้อด้วยค่ะ
1: แต่ติดเนื้อด้วย
2: ใช่
1: แต่คิดว่าไม่ใช่ใช่ไหมคร
2: ับ ไม่ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวลองถามความคิดเห็นของเพื่อนบ้างขอบคุณเรามากนะครับคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรเอาเชิญครับขอมาให้เพื่อนด้วยรูปไหนบ้างที่คิดว่าเป็นซากดึกดำบรร
3: พ์ B กับ D ค่ะ
1: รูป B กับรูป D นะครับทำไมถึงคิดว่า2รูปนี้คือซากดึกดำบรรพ
3: ์เพราะว่ามันคือกระดูกที่น่าจะอยู่มานานแล้ว
1: น่าจะเป็นกระดูกที่อยู่มานานแล้วใช่ไหมครับแล้วที่เหลือล่ะครับทำไมถึงไม่ใช่
3: รูป A เป็นกระดูกที่ยังไม่เป็นก้างที่ยังติดเนื้ออยู่ค่ะ
1: ครับผม
3: รูป C เป็นรอยเท้าค่ะ
1: ครับ
3: รูป E ยังเป็นกระดูกที่มีเนื้อติดอยู่ค
1: ่
3: ะ
1: โอเคขอบคุณเพื่อนมากครับและนี่นะครับก็คือความเห็นของเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบความคิดเห็นของนักเรียนให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูยังไม่บอกนะครับว่าที่เพื่อนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเราจะต้องไปเรียนรู้กันก่อนในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่1ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้ถัดมาครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับและสำหรับใบความรู้ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบความรู้เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่129ถึงหน้าที่131ครับในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถเปิดดูควบคู่กันไปได้เลยนะครับนอกจากใบความรู้ที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะครับยังต้องใช้ใบงานด้วยนะครับซึ่งจะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่132

ถึงหน้าที่133นั่นเองครับในส่วนนี้ก็คิดว่าคุณครูปลายทางก็น่าจะเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วนั่นเองนะครับถัดไปครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นจากข้อที่1 นะครับเนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่เช่นเดิมครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกให้ได้ว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนได้อ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าในวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างขอแบบสรุปพอนะครับยอดเยี่ยมเลยเราจะต้องอ่านใบความรู้ใช่ไหมครับหรือว่ารับชมวิดีทัศน์ก็ได้นะครับจากนั้นต้องทำอะไรต่อครับ
1: ร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรร
0: พ์ใช่เลยครับเราก็จะต้องมาพูดคุยกันว่าซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้มีแค่ข้อเดียวครับยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับดังนั้นก็คิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะทำได้เช่นกันนะครับคราวนี้ลองมาดูในส่วนของการบันทึกผลการทำกิจกรรมหลังจากที่พวกเราอ่านใบความรู้แล้วนะครับจะมีใบกิจกรรมอยู่นะครับให้นักเรียนสรุปข้อมูลที่ได้หลังจากที่เราอ่านใบความรู้แล้วพูดคุยกันแล้วนะครับจดลงไปครับในใบกิจกรรมซึ่งจะมีอยู่2หน้าด้วยกันนะครับหน้าแรกจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับแล้วนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้ใส่ลงไปในนี้เลยส่วนหน้าถัดมานะครับก็เหมือนกันเลยนะครับแต่จะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับตรงนี้อ่านจบแล้วนะครับก็จดบันทึกข้อมูลลงในนี้นะครับตรงนี้มีใครไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับหรือถ้าหากนักเรียนปลายทางสงสัยก็สามารถยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำวิธีการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้นะครับหรือรับชมวิดีทัศน์ก็ได้ถ้าหากว่าคุณครูปลายทางของนักเรียนเตรียมวิดีทัศน์ไว้ให้รับชมนะครับอ่านใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับแล้วก็จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์แล้วก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมในหน้า132ถึงหน้า133นั่นเองครับและในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็รบกวนจัดเตรียมใบความรู้เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ให้แก่นักเรียนด้วยถ้าเป็นไปได้ก็จัดเตรียมสื่อวิดีทัศน์ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางนั้นก็สามารถให้คำแนะนำและก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนอ่านใบความรู้ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปอ่านใบความรู้กันได้เลยครับ

0: ล้วครับตอนนี้คุณครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะอ่านใบความรู้จบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่ได้จากการอ่านใบความรู้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถร่วมกันอภิปรายให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับเริ่มจากการบันทึกผลนะครับในส่วนของการอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับก่อนอื่นคุณครูต้องถามพวกเราก่อนว่าซากดึกดำบรรพ์มีกี่แบบครับใครตอบได้ยกมือด้วยครับเชิญครับ
1: มี2แบบครับ
0: ได้แก่อะไรบ้างครับ
1: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
0: และ
1: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับซากดึกดำบรรพ์นะครับมี2แบบนะครับแบบแรกคือซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตกับอีกแบบหนึ่งคือซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับนักเรียนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการเกิดซากดึกดำบรรพ์แต่ละแบบเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะเริ่มจากแบบแรกนะครับคือซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะครับเริ่มต้นจากอะไรใครตอบได้บ้างครับเชิญครับ
2: ตะกอนชั้นที่1ครับ
0: เริ่มต้นจากตะกอนชั้นที่1อย่างไรครับ
2: น้ำนิ่งหรือแอ่งสะสมตะกอนที่ค่อนข้างสงบครับ
0: แสดงว่าตะกอนชั้นที่1นี้นะครับก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำนิ่งหรือแอ่งสะสมตะกอนที่ค่อนข้างสงบนะครับจากนั้นจะต้องเป็นอย่างไรต่อครับ
2: โครงร่างของสิ่งมีชีวิตที่วางไว้ครับ
0: จะต้องมีโครงร่างของสิ่งมีชีวิตที่มาวางไว้ใช่ไหมครับแบบนี้เลยนะครับจะต้องมีซากของสิ่งมีชีวิตที่วางไว้จากนั้นจะเกิดการ
2: ย่อยสลาย
0: จนเหลือเฉพาะโครงร่างแข็งใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างในกลุ่มช่วยกันได้นะครับ
2: เกล็ดครับ
0: เป็นเกล็ดก็ได้นะครับมีอะไรอีกไหมที่เป็นโครงร่างแข็ง
2: กระดูกครับ
0: กระดูกโครงกระดูกต่างๆของเราเลยหมดหรือยังครับ
2: ฟันครับ
0: ฟันก็เป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตใช่แล้วครับ
2: เปลือกครับ
0: เปลือกลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมว่าเป็นเปลือกของอะไร
2: เปลือกหอยครับ
0: เปลือกหอยยอดเยี่ยมเลยนะครับอาจจะเป็นเปลือกหอยกระดองเต่าได้ไหมกระดองปู

0: ูได้ไหมครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับดังนั้นแสดงว่าซากสิ่งมีชีวิตต้องตายลงถูกย่อยสลายจนเหลือแต่โครงร่างแข็งโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเนาะครูจะให้พวกเราลองมาแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เพื่อนๆในห้องปลายทางนั้นได้เข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นขั้นแรกเลยจะต้องมีตะกอนชั้นที่1 นะครับคุณครูขออนุญาตใช้เก้าอี้นะครับเป็นแหล่งสะสมตะกอนนะครับนะครับตอนนี้คุณครูได้มีแหล่งสะสมตะกอนชั้นที่1ก็คือตะกอนชั้นที่1แล้วนะครับซึ่งแหล่งสะสมตะกอนตรงนี้นะครับจะต้องเป็นพื้นที่ที่สงบนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ค่อยมีลมพัดน้ำไหลไม่แรงนะครับโอเคและในขั้นตอนต่อมานะครับก็จะต้องมีโครงร่างของสิ่งมีชีวิตมาอยู่บนตะกอนชั้นที่1นั้นนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นโครงร่างได้ก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตก่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะขอเชิญตัวแทนนะครับออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตในอดีตกันนะครับสิ่งมีชีวิตในอดีตเรานึกถึงอะไรครับไดโนเสาร์ขอตัวแทนเพื่อนออกมาเป็นไดโนเสาร์สักคนหนึ่งครับเชิญครับโอเคคุณครูก็ได้เตรียมหน้ากากไดโนเสาร์ให้แล้วนะครับสมมุติว่าเพื่อนเป็นไดโนเสาร์ในอดีตนะครับไดโนเสาร์อาจจะต้องมีศัตรูด้วยนะครับขอเชิญเพื่อนอีกหนึ่งคนออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตในอดีตโบราณเหมือนกันนะครับอันนี้ให้เป็นสมมุติเป็นลิงโบราณนะครับสองคนนี้สิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้เขาไม่ถูกกันนะครับเขาก็จะต้องเกิดการต่อสู้กันจนมีสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งตายไปแล้วไปอยู่บนแอ่งตักนะครับเราสร้างสถานการณ์สมมุติให้เพื่อนดูหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับสิ่งมีชีวิตในอดีตเกิดการต่อสู้กันแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเกิดการเสียชีวิตลงบนตะกอนชั้นที่1นะครับตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นกับไดโนเสาร์ตัวนี้ครับไดโนเสาร์ตัวนี้จะเป็นไงครับก็จะถูกย่อยสลายผิวหนังจะเหลือไหมไม่เหลือจะเหลือแต่อะไรเหลือแต่โครงร่างแข็งของไดโนเสาร์ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่น
1: กระด
0: ูกถ้าสมมุติว่าไดโนเสาร์มีฟันด้วยก็เหลือฟันนะครับถ้าสมมุติว่าไดโนเสาร์ตัวนี้มีเกล็ดด้วยก็จะเหลือเกล็ดอยู่โอเคถูกย่อยหมดแล้วเหลือแต่โครงร่างแข็งแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีกจะเกิดอะไรขึ้นครับขอให้เพื่อนใช้ไมค์หน่อยครับต่อไปครับเกิดจากการทับถมของตะกอนอย่างไรลองบอกให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
2: จะมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับครับ
0: อย่างไรครับคนอื่นสามารถช่วยได้นะอย่างไรจะมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับอย่างไร
2: เมื่อเวลาผ่านไปจะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ครับ
0: อ๋อใช่แล้วครับนี่เลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีตะกอนชั้นอื่นมาปิดทับซึ่งก่อนที่จะเป็นตะกอนได้ก็จะต้องมีสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำบริเวณนั้นนะครับก็จะซึมซับเข้าไปในโครงร่างของซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้นะครับสารก็จะซึมเข้าไปในโครงกระดูกหรือโครงร่างแข็งของไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสารต่างๆก็จะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตะกอนที่ทับถมก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนด้วยโอเคอันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับดังนั้นนั่นหมายความว่าขณะที่เกิดซากดึกดำบรรพ์ก็จะเกิดหินตะกอนไปด้วยนั่นเองโอเคไหมครับซากดึกดำบรรพ์กับหินตะกอนก็จะเกิดไปในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันโอเคนะครับอันนี้คือการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับตรงนี้มีใครสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเกิดซากดึกดำบรรพ์แบบนี้ไหมไม่มีนะครับโอเคขอบคุณไดโนเสาร์ของเรามากครับฟื้นขึ้นมาครับฟื้นขึ้นมาโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตกันบ้างครับจากการอ่านใบความรู้มาแล้วใครสามารถสรุปให้ครูฟังได้บ้างว่าเป็นอย่างไรใครจะตอบเชิญได้เลยครับเชิญครับ

0: ต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับ
1: ตะกอนชั้นที่1ครับ
0: จะต้องเริ่มตะกอนชั้นที่1ก่อนนะครับตะกอนชั้นที่1จะเป็นอย่างไร
1: คือตะกอนที่ยังไม่ได้แข็งตัวครับ
0: ก็คือตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวนั่นเองอาจจะเป็นโคลนบ่อโคลนอย่างนี้ได้ไหม
1: ได้
0: ได้โอเคจากนั้นจะต้องเป็นอย่างไรต่อครับ
1: ร่องรอยของสิ่งมีชีวิต
0: จะต้องมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตมาอย่างไรครับ
1: เช่นไดโนเสาร์เหยียบหรือทิ้งรอยบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเกิดเป็นรอยตีนบนตะกอนค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อยกตัวอย่างมาว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีไดโนเสาร์ขึ้นมาฝากรอยตีนไว้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาครับถ้างั้นขอเชิญไดโนเสาร์อีกครั้งหนึ่งครับเอาครับเชิญออกมาด้านหน้าเลยนะครับคุณครูก็จะสมมติให้เก้าอี้นี้นะครับเป็นตะกอนชั้นที่1นะครับก็คือตะกอนที่ยังตัวอาจจะเป็นบ่อโคลนก็ได้นะครับจากนั้นก็จะมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่เพื่อนๆบอกว่าอยากได้ไดโนเสาร์อ่ะไดโนเสาร์ของเรามาครับส่งเสียงไดโนเสาร์หน่อย โอเคไดโนเสาร์ก็อาจจะเดินผ่านไปแล้วก็ประทับรอยตีนเอาไว้นะครับทีนี้ก็จะทำให้เกิดรอยประทับขึ้นซึ่งรอยประทับจะมี2แบบนะครับก็คือที่เป็นแบบรอยพิมพ์ซึ่งจะอยู่ในเบ้านะครับแล้วก็เป็นรูปพิมพ์ตามที่พวกเราได้อ่านในใบความรู้มาเจอไหมครับรูปพิมพ์กับรอยพิมพ์เจอเนาะโอเคเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมแยกได้โอเคนะครับตอนนี้สมมุติว่ามีรอยตีนไดโนเสาร์อยู่บนแอ่งตะกอนแล้วนะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นต่อครับเชิญอธิบายต่อได้เลย
1: เมื่อมีตะกอนชุดใหม่มาปิดทับสะสมตัวตรงบริเวณรอยดังกล่าวจะมีตะกอนเติมเข้าไปในรอยนั้นครับ
0: โอเคเพื่อนบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมในตะกอนชั้นที่2เนี่ยก็จะมีตะกอนชุดใหม่มาปิดทับแล้วก็สะสมตัวตรงบริเวณรอยดังกล่าวนะครับก็คือรอยเท้าดังกล่าวนะครับแล้วก็จะมีตะกอนเติมเข้าไปในรอยนั้นตะกอนที่สะสมตัวใหม่แล้วก็แข็งตัวก็จะเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นเองโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้มีใครสงสัยไม่เอ่ยไม่มีแล้วนะครับทุกคนเข้าใจแล้วโอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นตรงนี้จำเป็นต้องเป็นรอยเท้าไหมเป็นรอยอย่างอื่นได้ไหมครับที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในอดีตอาจจะเป็นรอยการต่อสู้กันของสิ่งมีชีวิตในอดีตก็ได้เกิดการต่อสู้แล้วเกิดรอยขึ้นแล้วรอยนั้นเกิดตามกระบวนการที่เพื่อนได้อธิบายแล้วก็ได้สาธิตไว้ก็สามารถเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้เช่นกันนะครับดังนั้นเพื่อให้พวกเราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นคุณครูก็ได้เตรียมสื่อวิดิทัศน์ไว้ให้นักเรียนได้ชมกันด้วยนะครับเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปความรู้ได้เลยนะครับดังนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็รับชมวิดิทัศน์ได้เลยครับ
2: พื้นที่แห่งหนึ่งเมื่อหลายล้านปีก่อน

ไดโนเสาร์เหยียบหรือทิ้งรอยลงบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเกิดเป็นรอยอยู่บนตะกอน

ไดโนเสาร์ตายอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนซากไดโนเสาร์จะถูกย่อยสลายจนเหลือเฉพาะโครงร่างแข็งต่อมาบริเวณที่โครงร่างแข็งวางตัวอยู่อาจมีตะกอนชุดใหม่มาปิดทับสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำในบริเวณนั้นจะค่อยๆ

0: ซึมเข้าสู่โครงร่างแข็งเมื่อเวลาผ่านไปสารต่างๆจะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีรูปร่างเหมือนโครงร่างแข็งของซากสิ่งมีชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนที่ทับถมอยู่รอบๆและอยู่เหนือซากดึกดำบรรพ์จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนซากดึกดำบรรพ์นอกจากจะเกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตแล้วยังเกิดในอีกลักษณะหนึ่งคือเกิดจากการทิ้งร่องรอยของสิ่งมีชีวิตไว้ในตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวอีกด้วยเดี๋ยวเราย้อนเหตุการณ์กลับไปยังอดีตที่ไดโนเสาร์ได้เหยียบลงบนตะกอนดินยังจำเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่านะเมื่อเวลาผ่านไปรอยที่เหยียบไว้จะแห้งทำให้มีลักษณะเป็นพิมพ์หรือเบ้าให้ตะกอนต่างๆเข้าไปสะสมตัวมีตะกอนชุดใหม่มาสะสมเข้าไปในรอยเมื่อตะกอนแข็งตัวจะเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปพิมพ์เหมือนรอยที่ไดโนเสาร์เหยียบไว้และตะกอนที่ทับถมนั้นจะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานานหินตะกอนอาจสัมผัสกับน้ำอากาศแสงแดดจนทำให้หินตะกอนบางส่วนกร่อนแตกกระเทาะออกการกร่อนและการแตกหลุดของหินดังกล่าวทำให้ซากดึกดำบรรพ์ปรากฏออกมาให้เห็นได้การพบซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์อาจพบด้านหนึ่งอยู่ในลักษณะรอยพิมพ์ซึ่งเป็นรอยประทับของสิ่งมีชีวิตในอดีตและอีกด้านหนึ่งอยู่ในลักษณะรูปพิมพ์ซึ่งมีรูปร่างเหมือนโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สร้างรอยไว้
1: ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์จากสสวทด้วยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางหรือคุณครูท่านใดนะครับที่ต้องการจะดูสื่อวิทยทัศน์นี้ย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้จากข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ได้ดูสื่อวิทยทัศน์กันไปแล้วเราก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์กันมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นย้อนกลับมาที่ต้นชั่วโมงที่คุณครูได้ให้พวกเราได้ดูภาพต่างๆใช่ไหมครับตอนนี้พวกเราน่าจะบอกคุณครูได้หรือยังว่ารูปใดบ้างที่จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ครับเอารูปแรกก่อนครับรูป A ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมครับ
2: ไม่ใช
1: ่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่ายังไม่เกิดการ
1: เออยังมีเนื้อของปลาตัวนี้อยู่เลยถูกไหมครับซากดึกดำบรรพ์จะต้องเนื้อต่างๆจะต้องถูกย่อยสลายจนหมดจนเหลือแต่โครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตอันนี้ยังสดอยู่เลยดังนั้นไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์โอเคครับถัดมารูป B อันนี้เป็นรูปอะไรครับเนี่ยโครงกะโหลกของสิ่งมีชีวิตสักชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คิดว่าใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหม
2: ใช่
1: อาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ก็ได้เพราะว่าเหลือแต่โครงร่างแข็งแล้วดังนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคำว่าซากดึกดำบรรพ์หมายความว่าจะต้องเกิดมาในระยะเวลาที่เป็นยังไงครับนานเป็นหมื่นๆปีนะครับถึงจะเรียกว่าซากดึกดำบรรพ์ได้ถ้าโครงกระดูกอันนี้เพิ่งตายไปเมื่อ100ปีหรือ10ปีเราจะจัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้ไม่ได้อายุยังไม่ถึงยังนานไม่พอนะครับต่อไป C อันนี้คือรูปของรอยเท้าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนหินอันนี้จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ไหม
2: จัด
1: เป็นซากดึกดำบรรพ์นะครับซึ่งซากดึกดำบรรพ์มี2แบบนะครับอันนี้คือแบบที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแน่นอนว่าเขาเกิดรอยเท้านี้เกิดขึ้นบนแผ่นหินแสดงว่าเกิดขึ้นมานานหรือยังนานแล้วเพราะว่าในการเกิดหินก็ต้องใช้ระยะเวลานานเช่นกันดังนั้นรูป C นี้ก็จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับถัดมารูป D ใช้ซากดึกดำบรรพ์ไหมครับ
2: ใช
1: ่โอเคก็เป็นซากดึกดำบรรพ์อาจจะเป็นปะปลาในยุคโบราณนะครับซึ่ง อยู่บนแผ่นหินนะครับซึ่งซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบนหินอะไรครับ

0: หินตะกอนเก่งมากเลยดังนั้นรูปบีนี้ก็เป็นซากดึกดำบรรพ์นะครับสุดท้ายรูปอีใช่ซากดึกดำบรรพ์ไม่เอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับ
1: ยังม
0: ี
1: เน
0: ื้อ
1: ติ ดอ
0: ยังสดอยู่เลยยังมีเนื้ออยู่เลยนะครับโอเคแสดงว่าพวกเราเข้าใจการเกิดซากดึกดำบรรพ์แล้วนะครับซึ่งก็สามารถนำมาสรุปได้ดังนี้เลยนะครับซากดึกดำบรรพ์เป็นโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตมีลักษณะเป็นโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหินนะครับต้องอยู่ในหินนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะพบในหินตะกอนโดยซากดึกดำบรรพ์ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะสะสมตัวอยู่ในชั้นหินคนละชั้นกันนั่นหมายความว่าถ้าซากดึกดำบรรพ์อยู่ในหินคนละชั้นก็จะมีอายุแตกต่างกันนะครับถ้าพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากกว่าในชั้นหินใดก็แสดงว่าชั้นหินนั้นเกิดก่อนชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองครับและนี่นะครับก็คือข้อมูลที่เราได้จากการเรียนกันไปในวันนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามาประเมินตนเองนะครับโดยการให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1ตามความเป็นจริงนะครับซึ่งแบบประเมินนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่141นั่นเองครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราก็ยังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบงานเรื่องซากดึกขอโทษครับใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์แล้วก็ใบความรู้เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับซึ่งใบกิจกรรมเหล่านี้นะครับคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
3: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
1: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
3: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
1: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
3: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: อ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
1: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก

0: ับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
3: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
3: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แล้วขโมยมาให้หยุดไงวิ่งเร็วจังโอ้ยยังไงแล้วนะนี่หยุดนะหยุดหยุดนี่มาให้หยุดไง
1: ในที่สุดเจ้าก็หนีไม่รอด
2: จับมันทำไมล่ะต้นกล้า
1: ว่ามันขโมยปลาของต้นกล้าน่ะ
2: เจ้าเหงาแมวของรถถังต้องหากปล่อยเลยนะ
1: ปล่อยทำไมอ่ะมันต้องได้รับโทษ
3: เอ๊ะอะไรกัน
2: ต้นกล้าแกล้งเจ้าเหงาแมวของรถถังครับ
1: เฮ้ยไม่ได้แกล้งนะแต่จะลงโทษมันขโมยปลาของต้นกล้าแล้วตอนเนี้ยมันก็เป็นแมวของต้นกล้าแล้วอ่ะจะลงโทษยังไงก็ได้
2: แต่รถถังเลี้ยงเจ้าเหงามาตั้งแต่เล็กๆให้ข้าวทุกวันยังอาบน้ำให้ด้วยนั่นไงมันร้องจะมาหารถถังใหญ่เลย
1: ไม่รู้ละ
3: เอาละเอาละต้นกล้าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของแมว
1: แน่นอนอยู่แล้ว
3: ส่วนรถถังก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของและคิดว่าต้นกล้าจะทรมานแมว
2: ครับ
3: เรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล
1: อยู่เฉยๆนี่

0: ถฉันน่าสงสารซะจริงเจ้าห่านน้อยใครยิงเจ้ามานะเจ้าห่านน้อยเจ้าห่านน้อยเอ้ยเป็นไรมั้ยเนี่ย
1: นี่ห่านของข้าข้าเป็นคนยิงมันเองกับมือ
0: เทวทัตห่านตัวนี้มันบาดเจ็บข้าเพิ่งช่วยมันเอาไว
1: ้แต่ข้าเป็นคนยิงมันตกลงมานะสิทธัตถะ
0: แต่ข้าเป็นคนพบและช่วยมันเอาไว้นะ
1: ไม่ต้องเป็นของข้า
0: ของข้าตั้งหากล่ะ
1: ของข้า
0: ของข้าสิ
1: ของข้า
0: ของข้า
1: ของข้า
0: ของข้าตั้งหาก
1: ข้าน
0: ี่ของข้านะ
1: ของข้า
0: ห่านตัวนี้เป็นของข
1: ้าตั้งหาก
0: ของข้าตั้งหากเล่าน
1: ี่ของข้า
0: ข้าเป็นคนช่วยชีวิตมัน
2: ลูกสิทธัตถะหลานเทวทัตทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรอ
0: เรื่องห่านนะสิเสด็จพ่อ
1: ห่านตัวนี้หลานยิงได้ตอนฝึกธนูนะเสด็จลุง
0: ลูกช่วยเหลือห่านตัวนี้จากอาการบาดเจ็บนะเสด็จพ่อทำร้ายชีวิตผู้อื่นมันไม่ดีนะ
1: ไม่ดียังไงข้าฝึกยิงธนูก็เพื่อเพิ่มพูนความกล้าหาญของกษัตริย
0: ์การปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าก็เป็นหน้าที่ที่กษัตริย์ควรทำใช่ไหมเสด็จพ่อ
2: นั่นสินะนี่ก็ลูกนั่นก็หลาน

0: ข้าเห็นด้วยกับเหตุผลของเจ้าทั้งสองจึงไม่อาจตัดสินได้ข้าขอให้ห่านตัวนี้เป็นผู้ตัดสินเลือกเองก็แล้วกันพวกเจ้าเห็นด้วยหรือไม
1: ่สุดแล้วแต่เสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
2: นี่เสด็จลุงจะให้ห่านเป็นผู้ตัดสินเนี่ยนะ
0: สิทธัตถะวางห่านลงก่อนแล้วเจ้าทั้งสองก็มายืนอีกฝากหนึ่งถ้าหากว่าห่านมันเดินไปยังผู้ใดผู้นั้นย่อมจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ

0: มานี่
1: มาหาเรามาเจ้าห่าน
0: มา
1: ทีนี
0: ้นี่ข้าบอก
1: ให้มาเลยเข้าเจ้าห่านน้อยมานี่มา
0: เจ้าห่าน
1: มาหาเรานะเจ้าห่านน้อย
0: เดี๋ยวเข้าม
1: านี่มา
0: สิ
1: เจ้าห่าน
0: ทำไมล่ะมาสิเจ้าห่าน
1: น้อย
0: เร็ว
1: เจ้าห่านมานี่มามาหาเราเร็วเข้
0: า
1: เจ้าห่านน้อย
0: เจ้าห่าน
1: มานี่เร็ว
0: มาหา
1: เจ้าห่าน
0: เร็วนี่เจ้าห่าน
1: มานี่เร็วเข้ามาน
0: ี่มานี่
1: เจ้าห่านน้อย
0: เ
1: ราช่วยเจ้าเอาไว้นะ
0: เจ้าห่าน
1: มาหาเราเร็วเข้าโอ้ช่างน่าสงสารซะจริงเจ้าห่านน้อยใครยิงเจ้ามานะเจ้าห่านน้อยเจ้าห่านน้อยเอ้ยเป็นไรไหมเนี่ย
0: เร็ว
1: มานี่เร็วมาทางนี
0: ้มาหาข้าเดี๋ยวนี้เจ้าห่านข้าบอกให้มาหาข้ามานี่เร็ว
1: มาทางนี้เร็วข้า
0: เจ้าห่านเดี๋ยวสิ
1: เราเป็นคนช่วยเจ้าเอาไว
0: ้มาหาข้าเดี๋ยวนี
1: ้มาหาเราเร็วข้า
2: ในที่สุดพวกเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะ
1: เจ้าห่านน้อยเจ้าปลอดภัยแล้ว
0: ฝากไว้ก่อนเถอะ

0: เห็นไหมต้นกล้าห่านน้อยนั้นเลือกผู้ที่ช่วยชีวิตมันมากกว่าผู้ที่จ้องจะทำร้าย
1: ใช้วิธีเดียวกันก็ได้ครับหลวงอา
2: ใช่ครับ
0: เอาอย่างนั้นหรือ
3: ครับ

0: าทำนี
1: ่มามามามาหาต้นกล้านะเพราะ
0: นี่สิมาหารถถังเลย
1: มาอยู่กับต้นกล้าม
0: าเหมียวมานี่ดีกว่านะ
1: ทางนี
0: ้เจ้าเหมียวมานี่ดีกว่าเหมียวเหมามานี่เลยมานี่ดีกว่านะ
1: มานี่
2: ท่าทางจะเป็นแมวรักอิสระนะ
1: หัวจะปวดสาเรียก
2: กรุณาคือความสงสารที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ข้อ2ในพรหมวิหาร4

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับตวงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับ1ต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ

0: ถ้วยตวงของเหลว
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากมากต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
1: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
1: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมาก
1: ๆยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกกันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

0: ริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีตวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิสเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าวเย้สุดยอดไปเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วง

0: ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและก็ขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
1: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
2: ได้รับแล้วค่ะ
1: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเซจหรือว่า
2: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณทางรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
3: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างเป็นยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
4: ดีขึ้นครับ
1: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
4: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 น.ถึง 6:00 น.รวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ําโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ําท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ําเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วย ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ1,454ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
5: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะเนี่ยล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังข้าวของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
5: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะ ในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
6: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ด้วยเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำ ข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
5: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการ

0: ข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
1: ท่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้ไม่ให้มันมี
2: เสียงมันถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับ
1: ค
2: ุมเอาไว
1: ้
2: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
1: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยต้นที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
4: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีข่าวว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็เป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่คลองแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนก็ได้กลิ่นมา2อาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
2: ครับผม
4: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
2: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นทั้งชนิดไหนหรือมันผสมกัน
4: เห็นนี่ก็มี2ความเห็นเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
2: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
4: เดี๋ยวเชิญทางเป็นจ่าเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
5: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหาเนี้ยไปแจ้งกับผอ.เขตสส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ท่อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายท
6: ่อเราสั่งห้ามลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผนุ่
2: ม
6: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
2: ไม่มีอะไร
6: พี่กูรถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางคนชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
2: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
6: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
0: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
3: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า200

0: 20ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
1: ภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนราธิปโผล่นอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบเจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับและวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับเด็กๆได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำของชำร่วยมาไหมครับเตรียมมาใช่ไหมครับสังเกตนักเรียนที่อยู่ต้นทางวันนี้นะครับเตรียมมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือฝึกปฏิบัตินั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหากันก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยครับเด็กๆ1นักเรียนสามารถบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของชำร่วยได้อย่างถูกต้องนะครับข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแต่บอกนะครับบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์นะครับและข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกประดิษฐ์ของชำร่วยได้อย่างสวยงามและสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งทั้งต้นทางปลายทางก็ได้ออกแบบของชำร่วยไปแล้วใช่ไหมครับเชเดวาก็จะมีของชำร่วยที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนเลยนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับเมื่อเราประดิษฐ์เสร็จแล้วเราอาจจะส่งมอบให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักก็ได้นะครับจุดประสงค์ของครูวิวันนี้ง่ายมากนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยืดตัวให้ตรงครับตั้งสตินะครับเดี๋ยวครูวิจะมีคำถามชวนคิดนะครับที่จะนำมาฝากทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้นะครับนักเรียนเคยเห็นของชำร่วยอะไรมาบ้างนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยเห็นของชำร่วยอะไรมาบ้างนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับเราไม่แย่งกันตอบนะครับเราจะต้องยกมือสูงๆนะครับหลังจากนั้นก็ตอบคำตอบนั้นได้นะครับตอนนี้เห็นนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับพร้อมที่จะยกมือแล้วใช่ไหมครับใครอยากตอบยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ก่อนนะครับเชิญเลยครับ
0: เกลือหอมครับ
2: เก่งมากเลยครับมีอะไรอีกครับกลุ่มที่1เห็นยกกันเยอะเลยนะครับ
3: เทียนหอมค่ะ
2: เทียนหอมเก่งมากเลยครับคนต่อไปเลยครับเชิญเลยครับ
4: ผ้าขนหนูที่ทำเป็นรูปหงส์ค่ะ
2: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผ้าขนหนูนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5บ้างนะครับเชิญเลยครับขอสัก2คนนะครับกลุ่มที่5ที่เหลือเตรียมคำตอบไว้เลยนะครับ
5: ยาดมค่ะ
2: ยาดมเก่งมากเลยครับมีอะไรอีกครับกลุ่มที่5
6: เกลือหอมค่ะ
2: เก่งมากเลยนะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่2กันบ้างนะครับขอตัวแทนสัก2คนครับเชิญเลยครับ
7: พวงกุญแจเปลือกหอยค่ะ
2: เก่งมากเลยครับมีอะไรอีกครับขออีกสัก1คนนะครับกลุ่มที่2
8: ที่เปิดฝาขวดครับ
2: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันบ้างครับเชิญเลยครับขอสัก2คนนะครับเชิญเลยครับ
9: พัดครับ
2: พัดเก่งมากเลยครับขออีก1คนครับกลุ่มที่3
10: กรอบรูปค่ะ
2: เก่งมากเลยครับกรอบรูปนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่4ครับ

0: ขอตัวแทน2คนครับเชิญเลยครับ
1: โมบายครับ
0: โมบายเก่งมากเลยครับอีก1คนครับเชิญครับ
2: กระถางต้นไม้ค่ะ
0: กระถางต้นไม้โอ้สุดยอดมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามารู้ความหมายของชำร่วยกันนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับการประดิษฐ์ของชำร่วยนั้นนะครับหมายถึงของตอบแทนหรือของที่ระลึกที่ทางเจ้าภาพมอบให้แก่ผู้มาช่วยงานนะครับหรือมาร่วมงานเป็นการตอบแทนน้ำใจนะครับให้กับแขกนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการมอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอาวะมงคลหรืองานมงคลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานมงคลงานแต่งนะครับของชำร่วยนั้นก็จะมีลักษณะเป็นสีสันสวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นงานอาวะมงคลครับก็จะมีสีสันที่ออกเทาๆน้ำตาลหรือดำนะครับเพื่อที่จะเป็นการระลึกนึกถึงผู้ตายนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของชำร่วยนะครับซึ่งเราอาจจะมอบให้หรือไม่มอบให้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับหรือความเหมาะสมนะครับกับงานนั้นๆตอนนี้นะครับเด็กๆอย่าลืมว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับสังเกตนักเรียนที่อยู่ต้นทางจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูประเภทนะครับของชำร่วยกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับของชำร่วยประเภทที่เป็นพวงกุญแจนะครับเด็กๆเคยได้รับไหมครับพวงกุญแจเป็นของชำร่วยครับเคยไหมครับเคยแล้วได้รับในงานไหนครับงานอะไรเอ่ยงานแต่งงานงานบวชใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นอาจจะเอากระดาษสานะครับหรือกระดาษสีกระดาษห่อของขวัญนั้นนะครับมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจยกตัวอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนั้นก็คือเป็นการประดิษฐ์ข้าวต้มมัดนะครับก็เอามาบรรจุพันแล้วก็ติดกับพวงกุญแจอย่างสวยงามนะครับสำหรับภาพที่2นั้นก็คือเป็นการเอาเศษผ้าครับเด็กๆมาเย็บนะครับเป็นดอกทิวลิปหรือดอกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็นำมาติดกับพวงกุญแจนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับและยังมีการเอาไม้มะขามนะครับหรืออาจจะเป็นกิ่งไม้ลูกปัดก็ได้นะครับมาร้อยนะครับเป็นพวงกุญแจก็ได้หรือถ้าในท้องถิ่นในชุมชนของเรานั้นมีเปลือกหอยนะครับเราก็สามารถที่จะนำเปลือกหอยนั้นมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจได้นะครับแต่อย่าลืมว่านอกเหนือที่จะใส่พวงกุญแจแล้วครูวิแนะนำนะครับอาจจะมีบรรจุภัณฑ์สวยๆนะครับบรรจุไปด้วยจะทำให้เกิดคุณค่าและสวยงามมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือประเภทของพวงกุญแจนะครับเรามาดูประเภทต่อไปกันบ้างนะครับของชำร่วยประเภทกระเป๋าครับซึ่งเป็นการเอาเชือกหรืออาจจะเป็นเศษผ้าต่างๆนะครับมาเย็บเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าสะพายกระเป๋าขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้เกิดความสวยงามสำหรับประโยชน์ของกระเป๋านั้นก็สามารถที่จะนำมาใส่สิ่งของต่างๆได้นะครับของชำร่วยประเภทต่อไปก็คือเป็นประเภทสมุดนะครับนักเรียนอาจจะเอากระดาษที่เหลือใช้ครับหรืออาจจะเป็นกระดาษสีกระดาษห่อของขวัญนั้นนะครับมาเย็บเป็นสมุดเล่มเล็กๆนะครับแล้วก็ตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นของชำร่วยได้นะครับสำหรับสมุดบันทึกนี้ก็สามารถที่จะจดบันทึกสิ่งเล็กๆน้อยๆได้นะครับของชำร่วยประเภทพัดนะครับอาจจะทำมาจากเศษผ้าใบลานนะครับหรืออาจจะทำมาจากกระดาษก็ได้นะครับซึ่งคนจีนเชื่อได้ว่าเป็นการพัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวนะครับนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับต่อไปของชำร่วยประเภทเครื่องจักสานนะครับเครื่องจักสานนี้ก็เป็นการนำเอาไม้ไผ่นะครับมาจักให้เป็นเส้นเล็กๆนะครับเรียกว่าไม้ต่อ

แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นเครื่องจักสานขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็นำมาประดิษฐ์นะครับอาจจะเป็นชะลอมตะกร้านะครับหรือกระจาดกระบุงนะครับเล็กๆนะครับเพื่อที่จะนำไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านหรือตกแต่งสถานที่ให้สวยงามก็ได้นะครับเพราะบางคนก็เชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะครับของชำร่วยประเภทผ้าขนหนูนะครับเราก็สามารถที่จะนำผ้าขนหนูนะครับมาประดิษฐ์นะครับเป็นตุ๊กตาเป็นดอกไม้ได้นะครับแทนที่จะให้ผ้าขนหนูไปเป็นผืนนะครับแต่เราอาจจะเพิ่มคุณค่าโดยการนำมาประดิษฐ์แบบรูปภาพนะครับก็จะทำให้เกิดความสวยงามนะครับและจะทำให้ผู้รับนั้นดีใจนะครับมีความสุขกับการเห็นผลงานของเราด้วยนะครับประเภทต่อไปนะครับประเภทดอกไม้ประดิษฐ์นะครับซึ่งก็มีวัตถุดิบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับในท้องถิ่นของเรานะครับสามารถที่จะนำมาประดิษฐ์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการนำเอาเกล็ดปลานะครับมาประดิษฐ์เป็นช่อกลัดอกนะครับหรืออาจจะเอาเปลือกข้าวโพดนะครับหรืออาจจะเป็นเศษผ้านะครับยางพาราต่างๆมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ก็ได้อาจจะทำเป็นช่อนะครับหรืออาจจะทำเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้อาจจะทำเป็นชนิดอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทของดอกไม้นะครับประเภทต่อไปนะครับก็คือของชำร่วยประเภทเครื่องหอมนะครับเครื่องหอมนั้นก็สามารถที่จะนำเอาดอกไม้บุงงาต่างๆนะครับมาใส่ถุงหอมนะครับแล้วก็อาจจะใส่พิมพ์เซนเข้าไปนะครับแล้วเราก็มอบให้กับคนที่เรารู้จักคนรักของเรานะครับก็จะทำให้เป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้รับนะครับและก็สามารถที่จะเอาไปดับกลิ่นในตู้เสื้อผ้าหรืออาจจะไปใส่ในที่อับชื้นก็ได้นะครับก็จะช่วยลดกลิ่นอับได้นะครับชนิดต่อไปนะครับประเภทมาลัยนะครับมาลัยนี้ก็สามารถทำมาจากดินปั้นนะครับหรืออาจจะทำมาจากผ้าก็ได้นะครับประดิษฐ์มาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งบางคนนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแขวนไว้ที่บนรถยนต์หรืออาจจะเอาไปบูชาพระก็ได้นะครับนี่ก็จะทำให้เกิดคุณค่านะครับกับผู้ใช้งานนะครับอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยอีกด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆก็ได้เห็นประเภทของชำร่วยไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามาดูนะครับกระบวนการประดิษฐ์ของชำร่วยกันบ้างว่าจะมีกระบวนการอย่างไรนะครับสำหรับขั้นที่1เลยนั้นนะครับเราจะต้องมีการวางแผนในการทำงานนะครับสำหรับการวางแผนในการทำงานนั้นเราจะต้องตั้งจุดประสงค์เลยว่าเราต้องการที่จะประดิษฐ์ของชำร่วยอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกหรือการทำการประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะต้องกำหนดเวลาเลยครับว่าของชำร่วยชนิดนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเช่นอาจจะเวลา30นาทีนะครับก็ให้เสร็จสิ้นนะครับรวมไปถึงกำหนดสถานที่ด้วยว่าเราจะต้องไปทำงานที่ไหนดีเช่นอาจจะห้องทำงานและห้องทำงานนั้นจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับอากาศถ่ายเทจะทำให้เราทำงานนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้กำหนดไว้นะครับและขั้นสุดท้ายเลยเราจะต้องประเมินผลงานของเราว่าของชำร่วยที่เราประดิษฐ์ไปนั้นน่ะมีคุณภาพสวยงามไหมสามารถมอบให้กับผู้อื่นได้หรือเปล่านะครับถ้าเราพบข้อบกพร่องเราก็นำมาแก้ไขนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้อื่นนะครับและถ้าใครทำจนชำนาญแล้วเราก็ฝึกฝนนะครับทำให้มากชิ้นขึ้นนะครับจะได้เกิดเป็นอาชีพในอนาคตได้นะครับเอาละครับตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับวันนี้นะครับครูวินะครับจะมายกตัวอย่างนะครับการสาธิตนะครับสาธิตในวันนี้ก็คือการประดิษฐ์ตุ๊กตาชำร่วยนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางพร้อมรับชมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวครูวิจะมาสาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตานะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็ยืดตัวให้ตรงตั้งใจนะครับแล้วก็สังเกตวิธีการทำ

0: ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ
1: การประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าเช็ดหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูวิจะนำผ้าเช็ดหน้าครับเด็กๆมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งสามารถนำไปเป็นของชำร่วยของที่ระลึกมอบให้กับบุคคลที่สำคัญได้ครับน่ารักไหมครับน่ารักมากเลยใช่ไหมครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในวันนี้นะครับประกอบไปด้วย1เลยก็คือผ้าเช็ดหน้าครับนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้แบบที่นักเรียนชอบได้เลยนะครับอาจจะเป็นลวดลายก็ได้สีสันใดๆก็ได้นะครับต่อมานะครับก็คือลิปบิ้นผ้านะครับลูกตาพลาสติกนะครับยางรัดครับกาวยางสุดท้ายก็คือกรรไกรครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเริ่มจากขั้นตอนที่1เลยนะครับโดยการหยิบผ้ามานะครับนักเรียนก็เลือกผืนผ้าที่สวยงามที่นักเรียนชื่นชอบนะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอเลือกใช้สีน้ำตาลอ่อนในลักษณะแบบนี้นะครับในการทำของชำร่วยนะครับเป็นตุ๊กตานะครับแล้วเด็กๆลองสังเกตให้ดีนะครับเมื่อได้ผ้ามาแล้วนะครับเราจะเริ่มจากการม้วนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงกึ่งกลางของผ้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะม้วนด้านล่างมาทบเข้ากึ่งกลางของผ้าเช่นกันครับมาดูกันเลยครับม้วนตรงนี้นะครับให้แน่นนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ตุ๊กตาที่สวยงามนะครับมาถึงตรงกลางตรงนี้แล้วนะครับเราก็กลับมาทำด้านล่างนะครับค่อยๆม้วนไปนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนนะครับใช้มือซ้ายของตัวเองนะครับกดตรงนี้ไว้นะครับมือขวานะครับเดี๋ยวเราจะทำการบิดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเริ่มเลยนะครับบิดไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับยกทับมานะครับทันไหมครับเด็กๆในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆนะครับจัดขาของตุ๊กตาแขนของตุ๊กตาให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นครับเด็กๆให้รวบตรงกลางตรงนี้นะครับของตัวตุ๊กตานะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของคอตุ๊กตานะครับเราจะใช้ยางในการรัดนะครับซึ่งยางที่ครูใช้ในวันนี้เป็นยางรัดแกงนะครับเนื่องจากครูไม่ใช้ยางรัดผมเพราะว่ามันหลุดง่ายนะครับแล้วก็ขาดง่ายด้วยครับสำหรับยางรัดแกงนั้นจะมีความคงทนนะครับนักเรียนก็รัดไปเลยครับบริเวณตรงคอของตุ๊กตานะครับจำนวน2ครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจัดทรงนะครับให้สวยงามนะครับให้ยางรัดนั้นเป็นเส้นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็จะเห็นรูปร่างเค้าโครงของตัวตุ๊กตาแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มจับใบหน้าของตุ๊กตาแล้วก็หูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวครูวิจะใช้ยางรัดที่หูนะครับข้างที่1แล้วก็ข้างที่2ในแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามจัดทรงให้สวยงามเช่นกันนะครับเราก็ใช้ยางนะครับรัดไปในบริเวณหูของตุ๊กตานะครับจำนวน2ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาทำอีกข้างหนึ่งครับหลังจากนั้นก็จัดหน้าตาของตุ๊กตาให้สวยงามนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้ตัวตุ๊กตามาแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับมีส่วนหูหน้าแขนแล้วก็ขาครบถ้วนนะครับแต่จะสวยงามยิ่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มดวงตาให้กับตุ๊กตากันนะครับครูวิขอหยิบดวงตามานะครับจำนวน2ดวงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราจะต้องใช้กาวยางนะครับในการติดนะครับใส่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ติดเข้าไปเลยครับเด็กทิ้งไว้สักแป๊บนะครับเดี๋ยวก็จะแห้งเองนะครับหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกนำลิปบิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาผูกโบนะครับครูวิขอเลือกใช้สีส้มนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเลยครับแล้วเราก็จะมาผูกโบกันนะครับให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับ

ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็จัดทรงของโบนะครับให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัดชายตรงนี้ทิ้งให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับเราก็จะได้ตุ๊กตาของชำร่วยที่สวยงามแล้วครับนี่ก็คือเป็นผลงานที่สำเร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสามารถที่จะทำได้ง่ายและเร็วมากเลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับของครูที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆนะครับคงได้กำลังใจนะครับแล้วก็สามารถทำของชำร่วย ตามที่ตนได้ออกแบบนะครับเอาละครับมาถึงกิจกรรมของวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิมอบหมายนะครับให้นักเรียนนะครับประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับซึ่งประดิษฐ์เป็นรายบุคคลนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้เตรียมอะไรมาก็ประดิษฐ์ไปตามนั้นเลยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยกำหนดกิจกรรมการประดิษฐ์ของชำร่วยให้กับนักเรียนนะครับเป็นรายบุคคลหลังจากนั้นก็ควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะครับและขณะที่นักเรียนปลายทางนั้นนะครับฝึกทำกิจกรรมนะครับครูวิก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะนำมาฝากนักเรียนนะครับโดยขอความอนุเคราะห์คุณครูนะครับช่วยเก็บภาพนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับขณะที่ประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนครับฝึกส่งอีเมลมาทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับนี่ฝากคุณครูช่วยเก็บรูปภาพให้ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเด็กๆนะครับทุกคนทำผลงานการประดิษฐ์ของชำร่วยสำเร็จแล้วนะครับเอนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับครูวิจัยดีครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางทำผลงานออกมาได้สวยงามทุกคนเลยนะครับครูวิก็เลยอยากจะขออวดให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันเลยครับและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่านะครับการประดิษฐ์ของชำร่วยต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนทำจนชำนาญนะครับผลงานนั้นสวยงามก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์กรวยดอกไม้นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับได้แก่ใบตองไม้กลัดดอกไม้ธูปเทียนกันไกลนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครูวิจะให้นักเรียนฝึกเป็นรายบุคคลฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องเตรียมมาทุกคนนะครับสิ่งสำคัญครับจะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดใบความรู้ให้กับมีด้วยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แสนอร่อย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับตวงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
0: ช้อนตวงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับ1ต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100มิลลิลิตรนะ
0: ถ้วยตวงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
0: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากๆต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
0: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้อง

0: น้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมาก
1: ๆยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกๆ กันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

0: ริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1,000 บวก 45 บวก 10 เท่ากับ 1,055 มิลลิลิตรหรือ 1 ลิตร 55 มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการดวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการดวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีตวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิดเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าว
0: เย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่ทำไมครับน่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งปรบมือให้กับความสำเร็จที่ผ่านมาในการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตอนนี้เราอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่แล้วครับทางต้นทางและปลายทางลองดูซิหน่วยการเรียนรู้ที่7ใช่ไหมชื่อหน่วยว่า

0: ในการเรียนเกี่ยวกับภาษาเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคครูโอก็มีประโยคทั้งหมด3ประโยคมาให้นักเรียนได้สังเกตแล้วก็อ่านพร้อมกันในการอ่านนั้นนักเรียนก็ต้องสังเกตไปด้วยว่าประโยคแต่ละประโยคนั้นมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรมันมีการใช้ถ้อยคำภาษาเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันประโยคแรกต้นทางและปลายทางอ่านครับ
1: เขาเลี้ยงศีรษะจนเข้าโรงพยาบาล
0: หมายความว่าอย่างไรเขาปวดหัวใช่ไหมอาจจะรวมไปถึงคลื่นไส้อาเจียนจนต้องเข้าโรงพยาบาลสรุปศีรษะแปลว่าอะไรหัวศีรษะแปลว่าหัวประโยคที่2ครับ
1: แม่ปวดหัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วแม่ก็เลยทำไมปวดหัวปวดหัวก็คือปวดศีรษะใช่ไหมปวดตึ๊บๆเลยคิดไม่ออกมืดแปดด้านกับปัญหาที่เกิดขึ้นหัวก็แปลว่าหัวต่อมาประโยคสุดท้ายครับ
1: ยายปวดตาเพราะปากดื้อ
0: ไหนยายของใครๆเคยปวดกระบาลเพราะหลานดื้อบ้างเพราะตัวเราดื้อครูโอก็เคยเป็นตอนเด็กเนี่ยครูโอดื้อมากคุณยายของครูโอเนี่ยต้องปวดกระบาลเอามือลงมันเป็นภาษาระดับหนึ่งของคนโบราณซึ่งก็ไม่ผิดที่จะใช้คำว่ากระบาลใช้คำว่าหัวหรือใช้คำว่าศีรษะก็ได้นักเรียนลองสังเกตซิคำว่าศีรษะคำว่าหัวคำว่ากระบาลเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะอย่างไรบางคนบอกว่าเป็นทางการไม่เป็นทางการคนอื่นล่ะครับปลายทางตอบคำถามด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันคำถามคือคำเหล่านี้มีความหมายเป็นอย่างไรคำเหล่านี้มีความหมายเป็นอย่างไรศีรษะหัวกระบาลมีความหมายเป็นอย่างไรครับลูกกลุ่มไหนตอบได้บ้าง
2: มีความหมายที่เหมือนกันค่ะ
0: มีความหมายที่เหมือนกันประมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบว่าถูกต้องไหมคำตอบคือมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศีรษะหัวหรือกระบาลเนี่ยก็มีความหมายว่าหัวทั้งนั้นก็คือหัวสมองศีรษะของเราเนี่ยต่อมาครับคำถามข้อที่2คำใดน่าใช้สื่อสารมากที่สุดเพราะอะไรคำใดลูกนักเรียนคิดว่าคำใดศีรษะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณยายปวดศีรษะกลุ่มที่4ยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่4ตอบพร้อมแสดงเหตุผลประกอบนะลูก
3: คำว่าศีรษะค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันเป็นคำที่น่าจะสุภาพที่สุดแล้วค่ะ
0: น่าจะสุภาพที่สุดใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนเพราะไม่ว่าจะเป็นคำว่าศีรษะหัวหรือกระบาลก็มีความหมายเดียวกันใช่ไหมและเพื่อนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าใช้คำว่าศีรษะในการสื่อสารเนี่ยเช่นคุณยายปวดกระบาลเป็นคุณยายปวดศีรษะแม่ปวดหัวเป็นแม่ปวดศีรษะแบบนี้ก็น่าจะสุภาพขึ้นใช่ไหมครับมีความเป็นทางการขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าศีรษะเนี่ยก็น่าจะเป็นคำที่ควรใช้สื่อสารมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีความสุภาพเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนรู้จักคำว่าระดับภาษาหรือไม่อย่างไรรู้จักไหมศีรษะหัวกระบาลมันเป็นระดับ1 2 3เป็นระดับของภาษาแล้วรู้จักไหมใครเคยได้ยินบ้างใครเคยได้ยินคำว่าระดับภาษายกมือปลายทางยกมือด้วยนะ ไม่นั่งเฉยอ่ะทุกคนเอามือลงแสดง

0: ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยรู้จักระดับภาษาแล้วแล้วรู้ไหมว่าระดับภาษาคืออะไรคำตอบคือระดับภาษาคือถ้อยคำภาษาที่มีการสื่อสารอย่างมีระดับภาษาที่เราพูดคุยสนทนากันอยู่ทุกวันเนี่ยล้วนมีระดับทั้งสิ้นเช่นคุยกับเพื่อนก็จะใช้อีกภาษาหนึ่งแต่ใช้ภาษาไทยนี่แหละแต่อีกระดับหนึ่งคุยกับครูบาอาจารย์คุยกับผู้คนที่เราพบเจอในสังคมที่ไม่สนิทคุยกับบุคคลที่อาวุโสกว่าเราหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราเราก็ต้องใช้ภาษาคนละระดับเราจะใช้คำสรรพนามเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนได้ไหมเราใช้คำว่ากูว่ามึงกับผู้อื่นได้ไหมไม่ได้มันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มเนี่ยเขามีการใช้ภาษาลูรู้จักไหมภาษาลูภาษาแลใครคุยได้บ้างเนี่ยปลายทางคุยได้ไหมลูกนะมันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาคุยกันแล้วรู้เรื่องแต่นั่นถือว่าไม่เป็นทางการซึ่งภาษาที่เป็นทางการนั้นก็จะมีอีกแบบแผนหนึ่งที่กำหนดไว้ว่าจะต้องใช้ถ้อยคำแบบนี้จะต้องใช้ภาษาแบบนี้จึงจะถือว่าเป็นภาษาทางการนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของระดับภาษาซึ่งระดับภาษาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเรียนเรื่องระดับภาษาเราจะเป็นที่จะต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่าจะต้องใช้ภาษาแบบใดในการสื่อสารกับบุคคลแล้วก็ตามกาลเทศะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์พร้อมกัน 1. บอกลักษณะของภาษาแต่ละระดับได้ 2. จำแนกคำและข้อความตามระดับภาษาได้และสุดท้ายบอกแนวทางการใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องได้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันนักเรียนทราบหรือไม่ระดับภาษาแบ่งได้ทั้งหมดกี่ระดับลูกทราบไหมทำไมถึงทราบเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมไหนใครบอกได้บ้าง
1: มี3ระดับครับมีระดับทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันการแบ่งระดับภาษาเนี่ยก็จะแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับนะจริงไหมที่พงษ์ธนาบอก1ทางการมาแล้วนะมาแล้ว2กึ่งทางการและ3ไม่เป็นทางการปรบมือให้พงษ์ธนาภาษาระดับทางการภาษาระดับกึ่งทางการและภาษาระดับไม่เป็นทางการเนี่ยแต่ละระดับมีลักษณะมีความหมายอย่างไรทราบไหมใครพอจะทราบได้บ้างในใครพอจะบอกให้ครูโอทราบได้บ้างลูกมีไหมลองบอกก่อนสิก่อนที่จะเข้าสู่ความหมายเนี่ยลองเปิดดูจากใบความรู้ได้ไหมลองศึกษาดูสิครับแล้วก็สรุปกันเป็นความหมายสั้นๆก็ได้ลองอภิปรายภายในกลุ่มดูสิครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็ลองให้แต่ละกลุ่มนะครับอภิปรายร่วมกันหันหน้าเข้าหากันนะพูดคุยสนทนากันสรุปความหมายให้ได้สั้นๆพอปลายทางก็ทำกิจกรรมกลุ่มด้วยนะครับถ้านักเรียนไม่มีกลุ่มก็จับคู่อภิปรายจับคู่สนทนากันก็ได้ว่าภาษาแต่ละระดับเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มีลักษณะอย่างไรบ้าง 1. ภาษาระดับทางการ 2. ภาษาระดับกึ่งทางการแล้วก็ 3. ภาษาระดับไม่เป็นทางการลูกลูกๆช่วยกันนะลูกได้หรือยังขอสุ่มถามนะขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตัวแทนสรุปความหมายของภาษาระดับทางการให้ครูฟังหน่อยภาษาระดับทางการคืออะไรละลนาตัวแทนกลุ่ม2

0: ภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่มีแบบแผนการใช้ภาษาระดับทางการส่วนใหญ่พบในการประชุมที่มีพิธีขึ้นไปการติดต่อกับทางราชการหรือในตำราวิชาการ
1: นักเรียนครับถ้านักเรียนอ่านแบบนี้ทุกคำพูดเนี่ยถือว่าเป็นการสรุปไหมไม่เดี๋ยวให้กลุ่ม2สรุปใหม่แล้วก็นำเสนอความหมายของระดับทางการใหม่ต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับภาษาระดับกึ่งทางการพูดเป็นสรุปครับเป็นคำพูดสั้นๆลูกไม่ต้องอ่านได้ไหมชลิสา
2: ภาษาระดับทางการคือ
1: ไม่ครับครูถามกลุ่มที่1คือภาษาระดับกึ่งทางการทางการเนี่ยถามกลุ่มที่2เดี๋ยวให้กลุ่มที่2สรุปใหม่นะ
2: เป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมาค่ะ
1: เป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมานิดนึงใช่ไหมไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปปรบมือให้เพื่อนต่อมาขอสุ่มถามกลุ่มที่5ภาษาระดับไม่เป็นทางการลองสรุปความหมายให้ดูสิครับสั้นๆพอ
2: เป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มบุคคลค่ะ
1: บุคคลแบบใดบ้าง
2: เช่นเพื่อนครอบครัวหรือชมรมค่ะ
1: ถูกต้องประมือให้เพื่อนเลยย้อนกลับมาย้อนกลับมายังกลุ่มที่2ลลนาสรุปใหม่ลูกภาษาทางการมีลักษณะอย่างไรครับ
0: เป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมที่มีพิธีขึ้นไปค่ะ
1: เป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมที่มีระดับพิธีขึ้นไปใช่ไหมที่มีพิธีรีตองเยอะๆมีพิธีการแบบนี้เขาจะใช้ภาษาระดับทางการปรบมือให้เพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สรุปความรู้นะครับสรุปหลักการร่วมกันเกี่ยวกับระดับภาษาทั้ง3ระดับนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งนะภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่มีแบบแผนมีความเป็นทางการการใช้ภาษาระดับทางการเนี้ยส่วนใหญ่จะพบในการประชุมที่มีพิธีการหรือเป็นเอกสารทางการก็ได้เช่นหนังสือราชการรู้จักไหมหนังสือที่มีตราอะไรลูกตราคุดพงษ์ธนาตอบถูกต้องนะครับหรือเป็นตำราวิชาการต่างๆเช่นอะไรตำราวิชาการงานวิจัยหนังสือเรียนใช่ไหมที่เราเรียนกันอยู่ใช้กันอยู่ก็ล้วนจะใช้ภาษาระดับทางการในการเขียนสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าเป็นหนังสือราชการตำราวิชาการหรือเอกสารทางการเนี่ยจะใช้ภาษาระดับทางการในการสื่อสารเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่1อ่านพร้อมกันนักเรียนสังเกตเห็นตัวอักษรสีน้ำเงินไหมมากที่สุดนี่แหละคือภาษาระดับทางการถ้าไม่ใช้มากที่สุดถ้าเป็นภาษาชาวบ้านภาษาปากเนี่ยเราพูดว่าอะไรเยอะใช่ไหมภาษาชาวบ้านเราก็จะพูดว่าเยอะแต่เมื่อเป็นภาษาระดับทางการเราก็จะต้องใช้คำว่ามากที่สุดในร่างกายมนุษย์เห็นไหมเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทันทีมนุษย์ถ้าไม่พูดว่ามนุษย์พูดภาษาระดับปากพูดว่าคนหรือคนเราครับต่อมาข้อที่2อ่านพร้อมกัน
3: ปลาสัตว์เป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งมีหลายชนิด
1: สังเกตตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินอีกครั้งคำว่าจัดเป็นถ้าไม่พูดว่าจัดเป็นพูดว่าอะไรดีเป็นใช่ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งมีหลายชนิดแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าจะให้มีความเป็นทางการขึ้นมาเราก็ใช้คำว่าจัดเป็นนะใช้คำว่าจัดเป็นปั๊บภาษามันก็จะดูรูราขึ้นมามีความเป็นทางการขึ้นมานะครับและสุดท้ายพร้อมกัน
3: ป่าที่อุดมสมบูรณ์คือป่าที่
1: คำว่าหลากหลายชนิดเนี่ยเราสามารถพูดเป็นภาษาระดับปากได้ว่าอย่างไรมากมายได้ไหมมากมายนับไม่ถ้วนมากมายชนิดแต่ถ้าจะให้เป็นภาษาทางการเราจึงใช้คำว่าหลากหลายเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมากที่สุดจัดเป็นหลากหลายชนิดเนี่ยมันจะเป็นภาษาระดับทางการแล้วถ้าเป็นภาษาระดับทางการเนี่ยจะต้องไม่เป็นคำพูดจะต้องไม่เป็นภาษาพูดหรือภาษาปากเข้าใจไหมโอเคนะครับต่อมาภาษาระดับกึ่งทางการเป็นภาษาที่ลดความเป็นทางการลงมาในระดับหนึ่งเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้พูดและผู้ฟังพบในการประชุมย่อยเช่นการเสวนาการบรรยายข่าวหนังสือพิมพ์นักเรียนครับถ้าเป็นทางการเนี่ยจะไม่สนิทสนมกันมากแต่ถ้าเป็นกึ่งทางการเนี่ยก็คือลดมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องห่างเหินกันมากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นสนิทเพราะฉะนั้นกึ่งทางการมันจะเป็นกึ่งครึ่งหนึ่งก็มีความเป็นทางการอีกครึ่งหนึ่งก็มีความไม่เป็นทางการอยู่ด้วยมันจะอยู่กึ่งกลางเข้าใจนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันอ่านครับ
3: ว
1: ันนี้ฉันมีขนมมากมายให้พวกเธอได้ทานเล่นรู้จักคำว่าทานเล่นไหมทานไปด้วยเล่นไปด้วยหรือว่านั่งอยู่เฉยๆก็ถือว่าเป็นทานเล่นก็คือทานไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมทานอย่างสบายใจนะครับขนมมากมายเนี่ยเห็นไหมคำว่ามากมายเนี่ยถ้าเป็นทางการเราจะใช้คำว่าหลากหลายถ้าเป็นภาษาปากเราใช้คำว่าเยอะแต่มากมายเนี่ยมันทำไมมันอยู่กึ่งกลางไงมันไม่หลากหลายมันไม่เยอะแต่ใช้คำว่ามากมายแทนให้มันดูไม่เป็นทางการมากแล้วก็ดูไม่เป็นระดับปากจนเกินไปมันก็เลยอยู่กึ่งกลางนะครับให้พวกเธอได้ทานเล่นถ้าเป็นภาษาทางการเราจะใช้คำว่ารับประทานถ้าเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการที่เราพูดสื่อสารกันเราใช้คำว่ากินแบบนี้นะไม่ยากต่อมาครับคนที่คดโกงย่อมได้รับเวรกรรมที่ตนเองทำไว้อย่างแน่นอนคดโกงถ้าเป็นภาษาระดับปากเราใช้คำว่าโกงก็พอถ้าเป็นภาษาทางการล่ะใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยททหาร
4: ทรยศ
1: เหรอทุจริตทุจริตนะครับอย่างแน่นอนหมายความว่าอย่างไรก็คือยังไงก็ต้องได้รับเวรกรรมในสิ่งที่ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยอาจจะสังเกตยากนิดนึงเพราะมันมีความเป็นทางการนิดนึงแล้วก็มีความไม่เป็นทางการนิดนึงมาผสมกันนะครับต่อมาข้อที่3สาเหตุที่สังคมไม่เจริญเพราะมีคนเห็นแก่ตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่ทำไมมีความชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารแต่ก็ยังลดความเป็นทางการมาในระดับ1นะครับนักเรียนต่อมาภาษาระดับไม่เป็นทางการรวมไปถึงพวกภาษาระดับสนทนาภาษาระดับปากเนี่ยหรือภาษาพูดเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาไม่เป็นทางการเข้าใจครับว่าไม่เป็นทางการไหมภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยก็เป็นภาษาที่สนทนาในกลุ่มบุคคลแสดงถึงความเป็นส่วนตัวเช่นอะไรบ้างการพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนถือว่าเป็นส่วนตัวไหมแม้แต่ใน Facebook ใน LINE ใน Twitter ที่เราพิมพ์สื่อสารกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะใช้ภาษา

ือถ้อยคำที่ทำไมทราบกันอยู่สองคนหรือภาษาที่มันไม่เป็นทางการเช่นอะไรเตงเข้าใจคำว่าเตงไหมเตงก็คือย่อมาจากตัวเองทามไรยุเข้าใจคำว่าทามไรยุไหมทออามอทามรอไอไรยอยักษ์สระอุทามไรยุแปลว่าทำอะไรอยู่เห็นไหมรูปแบบการเขียนก็เปลี่ยนไปเขียนสะกดผิดแต่ความหมายเราเข้าใจไหมเราเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแล้วภาษาแบบนี้มีความเป็นทางการไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยกับความเป็นทางการเช่นอะไรอีกใช่ป่ะชิปุ๋งมีไหมมีอะไรอีกเอาช่วยกันนึกใครนึกได้ครูให้คะแนนมีไหมมีไหมเธอเนี่ยมาแกงฉันอีกแล้วนะรู้จักไหมแกงแกงคืออะไรแกงหม้อใหญ่เลยก็คือโกหกใช่ไหมครับหลอกลวงอะไรอีกคำว่าอะไรอีกงับงับอะไรฉลามชอบงับคุณใช่ไหมแต่ผมชอบคุณงับนักเรียนครับไอ้คำว่างับเนี่ยมันไม่ได้แปลว่างับอย่างเดียวมันหมายถึงคำลงท้ายก็คือคำว่าครับใช่ไหมคิดถึงงับมีอะไรอีกครับฮะจราที่เป็นจอจานรอเรือไม่โทสระอาใช่ไหมครับอ่ะแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำภาษาที่ไม่เป็นทางการนะแบบนี้เข้าใจนะต่อมาภาษาเหล่านี้มันเกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคยถ้าเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่เราสนิทสนมคุ้นเคยกันพูดคุยกันเราจะไปใช้ภาษาแบบนี้กับท่านนายกได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้สนิทสนมกับท่านขนาดนั้นแต่เราใช้กับเพื่อนๆได้ไหมได้ใช้กับแฟนได้ไหมได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการนักเรียนใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการกับครูโอได้เปล่าได้ไหมครูโอทำไรยุใช่ปะครูโอแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้มันไม่สุภาพเพราะฉะนั้นระดับภาษาเนี่ยที่เขากำหนดมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความสุภาพในการใช้ด้วยจึงต้องมีระดับบุคคลแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะครับภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยใช้กับใครได้บ้างเช่นเพื่อนสนิทครอบครัวครอบครัวเนี่ยถ้านักเรียนพูดกับพ่อกับแม่ท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ส่วนใหญ่เราอาจจะพูดกับบรรดาพี่น้องใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าอยู่ในวัยใกล้เคียงกันก็จะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วก็มีชาวแก๊งรู้จักภาษาชาวแก๊งไหมเขาจะมีภาษาของเขาที่ทำไมที่คุยกันรู้เรื่องในกลุ่มก้อนนั้นในแก๊งรถซิ่งแก๊งแต่งรถนั่นแหละสมมุตินะเขาจะมีภาษาของเขานะซึ่งครูโอก็ฟังแล้วไม่เข้าใจแต่พวกเขาเนี่ยฟังกันแล้วเข้าใจนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทางสังคมก็ได้หมายถึงกลุ่ม LGBT ก็ได้รู้จักไหมกลุ่มเพศที่3ซึ่งทุกคนเนี่ยก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสุขนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาษาระดับไม่เป็นทางการ 1. เรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละถ้าคนไม่มีความรู้ก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยที่หมายถึงผลไม้ใช่ไหมไม่ใช่แต่กล้วยเนี่ยคืออะไรมันง่ายๆมันหมูใช่ไหมได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยคำว่าแหละตัวสีน้ำเงินเนี่ยคำว่าแหละเนี่ยก็เป็นภาษาระดับปากไม่เป็นทางการที่ผู้สื่อสารกันต่อมาประโยคที่2การกินน้ำมีประโยชน์มากเลยแต่ถ้ากินมากก็ไม่ดีการกินน้ำจริงๆต้องใช้คำว่าดื่มน้ำมีประโยชน์มากเลยไอ้คำว่ามากเลยเนี่ยนี่แหละคือภาษาพูดมันไม่เป็นทางการต้องใช้คำว่าอย่างไร

0: มีประโยชน์น้ำมีประโยชน์หลากหลายมากเลยไม่ใช่หลากหลายคักเลยหมายถึงอะไรเออเยอะจำนวนมากอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันซ้อนกันเราจะไม่ใช้คำว่าแต่ถ้าเราจะใช้คำว่าอะไรดีครูเชื่อนักเรียนนึกไม่ถึงเพราะคิดว่าคำนี้มันไม่น่าจะเป็นภาษาทางการหรือกึ่งทางการได้คำว่าอะไรคำว่าหากในหนังสือราชการเนี่ยใช้คำว่าหากนะเขาจะไม่ใช้คำว่าแต่นะครับการดื่มน้ำมีประโยชน์มากไม่ต้องบอกคำว่าเลยเลยเนี่ยเป็นภาษาพูดใส่เข้าไปมันเลยไม่เป็นทางการการดื่มน้ำมีประโยชน์มากหากกินมากก็ไม่ดีแบบนี้จบเลยสั้นๆแต่ถ้าบอกว่าการกินน้ำมีประโยชน์มากเลยพอเติมคำว่าเลยเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาษานั้นไม่เป็นทางการนะครับอ่ะต่อมาข้อที่3เธอแกงฉันอีกแล้วนะยะทำแบบนี้ไม่แฟร์เลยแกงแปลว่า
1: แกล
0: ้งหรือโกหกใช่ไหมแกงหม้อใหญ่นะยะคำลงท้ายสุภาพไหมไม่สุภาพแต่ใช้กับเพื่อนแล้วมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมครับคำว่านะยะเนี่ยใช้กับเพื่อนมันก็ไม่ได้แย่มันก็ยังใช้ได้เพราะว่าเราก็รับได้กับเพื่อนใช่ไหมครับแต่ไปใช้คำนี้กับผู้ใหญ่ได้ไหมใช้กับครูโอได้ไหมไม่ได้ครูโอเอาตายแน่ทำแบบนี้ไม่แฟร์เลยแฟร์คืออะไรมันไม่ยุติธรรมมันไม่เท่าเทียมเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้นี่ก็คือตัวอย่างของภาษาระดับไม่เป็นทางการอ่ะและกิจกรรมต่อไปนะครับต้นทางปลายทางเตรียมตัวเปรียบเทียบระดับภาษาในการสื่อสารอ่ะเรามาดูพร้อมกันไม่เป็นทางการเนี่ยใช้คำว่าใบขับขี่กึ่งทางการล่ะใช้ภาษาอะไรกึ่งทางการใช้ภาษาอะไรก็ยังใช้ใบขับขี่เหมือนเดิมแต่ทางการล่ะกลุ่มไหนตอบได้ตอบให้ฟังกลุ่มที่สอง
2: ใบอนุญาตขับขี่ครับ
0: ใบอนุญาตขับขี่ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับใบรับรองภาษาไม่เป็นทางการคือใบรับรองภาษากึ่งทางการก็ใบรับรองเช่นเดียวกันภาษาทางการล่ะกลุ่มไหนตอบได้บ้างลูกใบรับรองแพทย์เหรอภาษาทางการคือหนังสือรับรองเราใช้คำว่าหนังสือต่อมาใบสมัครเรียนภาษาไม่เป็นทางการใช้คำว่าใบสมัครเรียนภาษากึ่งทางการก็ใช้เหมือนกันใบสมัครเรียนภาษาทางการล่ะ
1: หนังสือสมัครเรียน
0: ว่าแล้วนักเรียนต้องใช้คำว่าหนังสือไม่ถูกคำตอบคือเดี๋ยวพวกเราจบป.6เนี่ยต้องไปใช้แล้วเนี่ยใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1ก็ว่าไปชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่4ก็ว่าไปหรือระดับมหาลัยก็ว่าไปต่อมานะครับคำว่าผัวเมียผัวเมียกึ่งทางการก็ยังใช้ผัวเมียอยู่แต่ทางการสามีภรรยาวงเล็บคู่สมรสต่อมาเผาศพเผาศพกึ่งทางการปลงศพปลงศพทางการล่ะเก่งนะเนี่ยพวกเรารู้จักภาษาทางการเยอะเป็นคนของทางการหรือเปล่าชาปนกิจศพนะครับลูกเขียนนอหนูนะชาปนะไม่ใช่นอเนนะตรงคำว่าชาปนะเนี่ยนะเนี่ยนอหนูต่อมาโรงหนังกึ่งทางการก็จะใช้คำว่าโรงหนังอยู่ส่วนทางการโรงโรงภาพยนตร์ต่อมาครับรถเครื่อง ภาษาไม่เป็นทางการรถเครื่องกึ่งทางการใช้คำทับศัพท์รถมอเตอร์ไซค์ภาษาทางการคือรถจักรยานยนต์ว่าจักรยานยนต์นะไม่ใช่จักกะรถจักรยานยนต์ต่อไปครับหมอฟันกึ่งทางการใช้คำว่าก็ยังหมอฟันอยู่ภาษาทางการทันตะแพทย์ทันตะแปลว่าฟันแพทย์ก็แปลว่าหมอทันตแพทย์ก็คือหมอฟันใส่แมสกึ่งทางการสวมแมสภาษาทางการล่ะครับสวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องบอกสวมใส่นะเอาคำเดียวพอคือคำว่าสวมเยอะแยะภาษาไม่เป็นทางการเยอะแยะกึ่งทางการคือมากมายภาษาทางการคือหลากหลายหรือจำนวนมากแกงพูดโกหกภาษาทางการคือคำว่าอะไรพูดเท็จถูกต้องเราใช้คำว่าเท็จสุดท้ายแล้วลูกภาษาไม่เป็นทางการคำว่าโกงกึ่งทางการคำว่าอะไรคดโกงและทางการใช้คำว่าทุจริตมันจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคอรับชั่นรู้จักคอรับชั่นไหมการช่อราษฎร์บังหลวงนะครับลูกต่อมาเรามาวิเคราะห์ระดับภาษาในการสื่อสารกันตอนนี้ทุกคนก็มีกระดานไว้บอร์ดอยู่ที่ทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมทุกกลุ่มปรึกษากันเลยลูกในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเขียนแล้วออกมาหน้าชั้นเรียนครับรีบเขียนครับลูกหมดเวลาเขียนหมายเลขกลุ่มด้วยลูกจะได้รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนตอบออกมาให้ปลายทางดูชัดๆปลายทางตอบเหมือนต้นทางไหมต้นทางตอบว่าเป็นภาษาทางการหมดเลยปลายทางตอบว่าเป็นภาษาอะไรลูกเดี๋ยวไปแยกมาฝั่งนู้น3คนฝั่งนี้2คนแยกมาลูกขึ้นมาฝั่งนี้ดูเฉลยพร้อมกันนะครับนักเรียนดูเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยคือทางการถูกต้องหมดเลยปรบมือให้ตนเองเข้าที่ต่อมาข้อที่2ฉันชอบเดินทางด้วยรถไฟนั่งชมวิวข้างทางและมองธรรมชาติต่างๆเช่นภูเขาต้นไม้แม่น้ำอีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์บนรถไฟคือไก่ย่างส้มตำเพราะแซ่บมากๆเลยเพราะแซ่บมากๆคำว่าแซ่บเสร็จแล้วออกมาเลยครับลูกใครมาช้าครูตัดสิทธิ์นะยกสูงๆให้ปลายทางเห็นด้วยอย่าบังหน้าลูกกึ่งทางการไม่เป็นทางการกึ่งทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการแยกตัวออกมานิดนึงลูกคำตอบคือไม่เป็นทางการนะครับเพราะมันเป็นภาษาพูดส่วนใหญ่เช่นคำว่าแซ่บมากๆเนี่ยมันเป็นภาษาระดับปากจึงจัดอยู่ในภาษาไม่เป็นทางการนะครับลูก ปรบมือให้เพื่อนต่อมาครูสอนนักเรียนเสมอว่าให้ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานและหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องเพราะจะทำให้เข้าใจเนื้อหาและเรียนรู้ได้ดีอ่ะลงมือเขียนครับเป็นภาษาระดับใดเป็นภาษาที่ครูพูดกับนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาระดับใดลูกครูพูดสนทนากับนักเรียนสอนนักเรียนออกมาเลยลูกออกมามาช้าตัดสิทธิ์นะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือภาษาระดับกึ่งทางการอ่ะขอขยับนิดหน่อยให้ปลายทางดูคำตอบด้วยคำตอบคือกึ่งทางการนะครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนถูกต้องหมดเลยต่อมาครับป่าเบญจพรรณคือป่าที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมีต้นไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปผืนดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆเดี๋ยวเรามาดูข้อความต่อมานะครับป่าเบญจพรรณคือป่าที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมีต้นไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายมีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆเป็นภาษาระดับใดครับส่วนใหญ่แล้วข้อความแบบนี้มักจะอยู่ในเอกสารวิชาการของกรมป่าไม้น่าจะเป็นภาษาระดับใดลูกเสร็จแล้วออกมารวดเร็วครับรวดเร็วทุกกลุ่มตอบว่าเป็นภาษาทางการหมดเลยปลายทางล่ะครับปลายทางตอบว่าเป็นภาษาระดับใดลูกเดี๋ยวขยับขยายนิดนึงคำตอบคือเป็นภาษาระดับทางการปลายทางถูกไหมลูกถูกต้องเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายนะครับนี่เธอควรตั้งใจทำงานให้ดีกว่านี้นะไม่ใช่ทำงานแบบลวกๆมาทรงทำแบบนี้ก็ขายหน้าเขาหมดสิจ๊ะได้โปรดทำให้ดีหน่อยได้ไหมปลายทางรีบตอบครับต้นทางเสร็จยังลูกตอบว่าเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวกลับเข้าที่มาดูเฉลยพร้อมกันนะครับสุดท้ายแล้วคำตอบคือไม่เป็นทางการปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์และก็เปรียบเทียบระดับภาษาไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูโอจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะให้นักเรียนทำใบงานที่2ระดับภาษาโดยอ่านข้อความในกรอบแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นภาษาระดับใดจากนั้นก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับนักเรียนรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่2นะครับเรื่องระดับภาษาให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะใบงานของนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อก็จะให้ข้อความมาสั้นๆประมาณ2บรรทัดแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์จำแนกว่าเป็นภาษาระดับใดนะครับถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมจำแนกแล้วก็วิเคราะห์ระดับภาษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับข้อแรกป่าชายเลนคือระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมออ่ะคิดว่าเป็นภาษาระดับใดคำตอบคือเป็นระดับทางการนะครับต่อไปข้อที่2วันนี้ฉันจะไปเยี่ยมตากับยายที่บ้านนอกกว่าจะออกจากกทม.ได้นั้นรถติดแทบแย่แต่สุดท้ายก็ออกมาจากเมืองกรุงได้ตลอดการเดินทางได้พบเจอธรรมชาติที่สวยงามเป็นภาษาระดับใดครับลูกไม่เป็นทางการต่อมาครับวงสนทนาของชาวบ้านได้กล่าวถึงเรื่องความสามัคคีในชุมชนโดยมีข้อสรุปว่าทุกคนในหมู่บ้านจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านฟังดูแล้วน่าจะเป็นภาษาระดับใดระดับกึ่งทางการนะครับต่อมาข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4น้ำเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์และเป็นตัวกลางสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเป็นภาษาระดับใดฟังดูแล้วเป็นภาษาวิชาการทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาษาระดับทางการและสุดท้ายอย่างลูก

0: สุดท้ายนะครับใครเขาก็รู้ดีว่าวันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน12ไม่ต้องบอกก็เข้าใจว่าวันนี้จะมีกิจกรรมลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณนมนานมาแล้วเป็นภาษาระดับใดลูกไม่เป็นทางการนะไม่เป็นทางการโบราณนมนานมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องระดับภาษาพร้อมกันภาษาเนี่ยแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับมีอะไรบ้างทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการแล้วก็ในการแบ่งระดับภาษาเนี่ยก็จะแบ่งตามความเหมาะสมนะลูกภาษาทางการเนี่ยเป็นภาษาที่มีแบบแผนจำไว้เลยส่วนภาษากึ่งทางการก็คือจะไม่เคร่งเท่าทางการมากนักก็คือจะลดความเป็นทางการลงมาในระดับหนึ่งและสุดท้ายภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยจะใช้เฉพาะกลุ่มก็คือเป็นภาษาระดับปากหรือภาษาระดับสนทนานั่นเองเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับนักเรียนจะนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ในการสื่อสารได้อย่างไรลูกปรับใช้อย่างไรครับทันชนก
1: นำไปปรับใช้ในเรื่องการพูดสื่อสารกับบุคคลค่ะ
0: พูดสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้นให้ถูกต้องตามระดับบุคคลใช่ไหมแล้วก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยปรบมือให้เพื่อนใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคลแล้วก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยจึงจะถือว่ามีความรู้และนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะอยู่เรื่องระดับภาษาแต่เป็นการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมก็คือใบความรู้และใบงานเรื่องการใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารหรือถ้ามีบัตรคำหรือแถบข้อความก็ได้นะครับถ้าเกิดมีนะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนนำความรู้เรื่องระดับภาษาไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็สื่อสารทั้งการเขียนสื่อสารแล้วก็การพูดสื่อสารกับบุคคลแล้วก็กาลเทศะนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้น

ตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับ1
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: มีนก5ตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับ1กับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: หนึ่งร้อยสี่สิบห้าสวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะ

0: เริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: อ่านว่า 8,329
0: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
0: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับplaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเอง

นะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับ supermarket นะครับ supermarket นะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพ

0: park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่ที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือ zoo นะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่าโฮเทลแปลว่าโรงแรมนะคะต่อไป library แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับin front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1อะไรเอ่ยนะครับ TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้คำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูก ทีนี้ได้มี

จ้าหน้าที่อยู่เจ้าที่อยู่กลุ่มนึงนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTok hospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไงpharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านนึงถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่ไม่ใช่ 7-Eleven นะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นั่นก็คือ parkเก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับ bakery shop เก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพิพิธอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมากแบงค์หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรง

กันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 The museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว The museum คืออะไรครับ Museum is จุดThe fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับ The museum นะครับเขามี museum คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับ next to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรืออะไรสถานีดับเพลิงนะครับ it จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับข้อที่3 The amusement park is จุด the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงข้ามกันนี่ครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ position ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ position นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is จุด the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเอง zoo คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับ restaurant ไหน restaurant อยู่ตรงนี้ restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลยnext to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurantPolice station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันและคำว่าระหว่างนะคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ be และ between นั่นเองนะครับ between เก่งมากเลยนะครับ
ห็นไหมถ้าเราได้ไป position ได้ place around แล้วก็ได้ไป position of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลย

0: ต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิ hotel fire station เออมันอยู่ทำไมกันเว้ย hotel and fire station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacy pharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับ is the school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้า school หันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นpharmacy อยู่ยังไงกับ school ครับ pharmacy อยู่ b อะไร b ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ b high อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับ number 8นะเราดูนะครับข้อที่8 the parkพาร์คเมื่อกี้เราเจอไว้แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is จุด the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับพาร์คหน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหม in front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะสวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับส่วนสถานะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is จุด the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is จุด the hospital อยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับthe hospital นะครับthe last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับ school อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะ gas station อยู่ทำไมกับ school ลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยมองเมื่อกี้เลย gas station isopposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Peppo สังเกตที่Press around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันนั่นคือการทำข้อสอบ O-NET นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ O-NET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ O-NET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่า which sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า the library is next to the museum the library is next to the museum library คือห้องสมุดนะคะ you next to แปลว่าถัดจาก มิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับ supermarket ถูกไหมคะ florist อยู่นี่ supermarket อยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่าทอยแปลว่าของเล่นนะคะ shop ร้านของเล่น and the school ร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road ก็คืออยู่ในsame แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ and toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the park is between the supermarketand the hospital one more time นะคะ the park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่าง supermarket แล้วก็ hospital มาดูสิคะ supermarket อยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้ว park อยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย between แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number one บอกว่า the hospital is next to the library the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลถูกไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket the museum is opposite the supermarket museum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3 บอกว่า the schoolis between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และ bus station ดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น school จะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ the post office and the bakery are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกัน post office ก็คือบริษัทถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว post office กับ bakery อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันbakery อยู่บน first street แต่อะไรคะแต่ว่าpost office เนี่ยอยู่ main street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ

0: พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นประจำเช่นเคยทุกๆครั้งนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะที่จะมาคอยไขปัญหาเรื่องกฎหมายนะคะแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของคนวิกลจริตค่ะหรือว่าที่สังคมเรานะคะมักจะเรียกกันว่าคนบ้านะคะสำหรับคนบ้านั้นก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเขาเหมือนกันนะคะในเรื่องของการกระทำผิดของเขาแล้วก็เรื่องที่เขาทำกระทำผิดต่อผู้อื่นนะคะแต่กฎหมายในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่ทนายวิรัติในช่วงหน้ากันค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและทรายก็อยู่ตรงแล้วนะคะกับพี่ทนายใจดีค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องคนวิกลจริต
1: ครับ
0: นะคะคนวิกลจริตหรือว่าที่เราเรียกกันทั่วไปว่าคนบ้านะคะ
1: ครับ
0: มีกฎหมายคุ้มครองเขาด้วยเหรอคะ
1: มีครับก็คือหลักๆจริงๆแล้วคือคนวิกลจริตเนี่ยก็คือคนที่ไม่ทำอะไรแล้วอาจจะไม่ต้องรับผิดเลยด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่ากฎหมายก็ถือว่าเขาไม่มีการกระทำ
0: อ๋ออันนี้ตรงนี้เรื่องไม่ต้องรับผิดเราพักไว้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าคนวิกลจริต

0: นะคะในทางกฎหมายมีขอบข่ายยังไงกฎหมายได้เขียนเอาไว้ว่าคนวิกลจริตต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะถึงจะเรียกว่าวิกลจริต
1: คือก็เป็นคนที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับบางทียืนคุยอะไรกับกระดานก็ได้ยืนคุยกับใบไม้ก็ได
0: ้
1: นะครับหรือว่าทำอะไรที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอะครับบางทีบางคนเนี่ยก็อยู่ดีก็อุจจาระราดเลยปัสสาวะที่ไหนซึ่งไม่แคร์สายตาใคร
0: ค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าคนวิกลจริต
1: หลักๆก็คือควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้ค่ะก็คือหมายถึงคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อันนั้นคือควบคุมสติการกระทำของตัวเองไม่ได้อันนั้นถือว่าวิกลจริตแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับกฎหมายของคนวิกลจริตนั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะเราไปรับชมในละครเรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ซีกำลังขึ้นรถเมล์เพื่อไปทำธุระแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นพอขึ้นรถมาได้เห็นที่ว่างริมหน้าต่างก็ดีใจตรงเข้าไปเพื่อจะนั่งอยู่ๆผู้หญิงที่นั่งริมทางเดินก็ขยับเข้าไปนั่งริมหน้าต่างซีกำลังจะนั่งแทนที่กลับพบว่ามีน้ำขังที่เบาะจึงเรียกพนักงานให้มาดู
3: พี่ครับพี่ครับที่เบาะมีน้ำขังอยู่อะครับ
4: ว้าว
3: งั้นน้องไปนั่งตรงนู้นก่อนนะครับ
5: ครับ
3: เย้นี่น้องฉี่ราดบนรถเหรอ
6: เปล่า
3: แล้วนี่อะไรล่ะเปียกหมดเลยฉี่ราดหรือเปล่า
6: จะบอกว่าเปล่าเขาฉี่ราดมาตั้งแต่ที่บ้านแล้ว
0: ค่ะพี่ทนายวิรัติคะได้ข่าวมาว่าละครเรื่องนี้มาจากเค้าโครงเรื่องจริง
1: ใช่ไหมคะใช่ครับผมเขียนเรื่องนี้เองแหละเพราะว่าไปเจอเรื่องจริงบนรถเมล์แหละ
0: เจอกับตัวเลยเหรอคะ
1: เจอกับตัวเลยครับพอดีวันนั้นผมจำได้เลยขึ้นรถเมล์เป็นป
0: อ
1: สักสายเนื้อ
0: ปอด้วย
1: เป็นปอด้วยนะครับก็จังหวะว่ามีผู้หญิงท่านนึงเนี่ยแกก็นั่งอยู่นะครับแล้วแกก็พอดีพอคนขึ้นมาแกก็ต้องลุกใช่ไหมครับลุกเพื่อขยับไปติดริมหน้าต่างแกขยับไปปั๊บเราก็จะไปนั่งนะครับเพรา
0: ะ
1: ก็พอดีจังหวะเราได้นั่งพอเข้าไปผมจะเอาก้นเนี่ยหย่อนลงไปนะครับตกใจครับน้ำมันเต็มเลยครับน้ำมันเต็มผมก
0: ็ไม่คิดบ้างหรอกว่าเป็นน้ำแอร์ไหลลงมา
1: คงไม่ใช่ไงครับมันไม่มีที่จะลงครับ
0: ผู้ชายโลกสวยน
1: ้
0: ำแอร์
1: ผมก็เลยแจ้งทางผมคือผมก็ไม่นั่งแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่รู้เกิดอะไรก็เลยไปให้ทางกระเป๋าเนี่ยนะครับเขามาช่วยดูพอกระเป๋าก็ดูเขาก็ดึงดีนะเขาก็ไม่นั่งดมไม่กลิ่นแล้ว
0: ดมให้ด้วย
1: เขาดมอีกว่ามันเป็นอะไรเขาก็
0: แจ้งดีจริงๆ
1: ผมบอกว่าเป็นกลิ่นฉี่นะแต่คือผมก็เดินมาแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ธรรมดาละนะครับแกก็เลยบอกทางผู้หญิงคนนี้ว่าคุณฉี่ตรงนี้เปล่าผู้หญิงบอกไม่ได้ฉี
0: ่
1: แล้วฉี่ยังไงบอกอ๋อเขาฉี่มาจากบ้านแล้ว
0: ไม่ได้ฉี่ตรงนี้มาเลอะที่นี่
1: นะครับ
0: ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเน
1: า
0: ะ
1: เราก็ผมฟังแล้วท่าทางไม่ธรรมดา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็สุดท้ายก็ไม่เอาไปเอาเรื่องกับเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะควบคุมตัวเองไม่ได้ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าในกรณีนี้คุณกระเป๋ารถเมย์บันดาลโทสะทำรถชั้นเลอะทำกลิ่นรถชั้นแบบรุนแรงไว
1: ้
0: ทำร้ายร่างกายคุณพี่คนนี
1: ้วันนั้นผมว่าเขาก็จะทำร้ายร่างกายนะ
0: ค
1: ือเพราะว่าคนกระเป๋ารถเนี่ยแกก็ต้องเช็ดนะครับนึกออกไหมครับแกต้องเอาผ้ามาเช็ดอะไรเงี้ยเขาคงโมโหครับแต่เขาก็สุดท้ายก็คือเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเพราะว่าก็คือเขาสติเขาไม่ดีครับ
0: แล้วในทางกลับกันล่ะคะ
1: ครับ
0: ถ้าพี่คนนี้ค่ะที่วิกลจริตนะคะทำร้ายร่างกายกระเป๋ารถเมย์อย่างนี้กระเป๋ารถเมย์เอาผิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
0: อ้าวทำไมอะคะ
1: เพราะมันถือว่าการกระทำของคนวิกลจริตเนี่ยทางกฎหมายก็ถือว่าไม่มีการกระทำ
0: อ้าว
1: ไม่มีการทำหมายว่าคนปกติเนี่ยเราถ้าเราปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเราผมกำลังชูมืออย่างเงี้ยมีการเคลื่อนไหวของร่างกายมันต้องสักจากเกิดจากการที่สมองสั่งการถูกไหมครับแต่คนวิกลจริตเนี่ยเขาไม่มีทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาก็จะถูกอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้เขาเคลื่อนไหวเขาเองโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับกฎหมายก็ถือว่าไม่มีการกระทำเมื่อไม่มีการกระทำย่อมไม่มีความผิดนะครับตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นผมเลยบางทีลูกศิษย์ผมเนี่ยผมจะแนะนำทุกครั้งเลยว่าถ้าเจอคนบ้าเนี่ยถ้าเราทำ

0: ทำร้ายคนบ้าเราต้องรับผิดแต่ถ้าคนบ้าทำร้ายเราเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิด
1: ถ้าอย่างนั้นเราเจอคนบ้าคนคนจริตทางที่ดีสุดคือหลีกเลี่ยง
0: เราก็คือเดินห่างๆผมเองก็เป็นประจำครับผมเจอผมก็จะบอกคนที่บ้านผมจะมีรหัสลับกันถ้าเจอผมก็จะหลีกหนีไปเพราะว่าเราเอาเรื่องเขาไม่ได้เลยครับมันมีอยู่คดีนึงเป็นคดีที่น่าจะดังพอสมควรนะครับผมมีโอกาสที่เข้าไปช่วยเหลือคดีนะครับคือเป็นชายวัยรุ่นนะครับแกไปขโมยกีตาร์ของคนคนหนึ่งอ่ะแล้วกันคนหนึ่งแล้วกันแกไปขโมยเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็ถูกตอนแรกยังจับไม่ได้นะครับปรากฏว่าคนที่เจ้าของที่หายเนี่ยแกก็พยายามตามหานะครับแต่ผู้ชายคนที่เอากีตาร์ไปแกก็ไปขายครับแกไปขายที่สถานที่หนึ่งที่เขาเป็นพวกขายมือสองเลยครับกีตาร
1: ์ค่ะ
0: พอไปถึงวันนั้นเนี่ยคนที่ของเจ้าของกีตาร์เนี่ยแกก็โทรไปถามร้านต่างๆเขาบอกว่าเจอกีตาร์ของเขาพอดีเลยนะครับก็เลยตัดสินใจตั้งกล้องเรียกตำรวจมาจับนะครับสุดท้ายพวกร้านกีตาร์มือสองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าจะต้องมีการถ้าสนใจเนี่ยจะต้องแจ้งคนที่มาเอามาคล้ายๆว่ายังไม่ได้ขายขาดนะครับก็คือมาวางไว้ก่อนแล้วถ้าขายได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องตกลงกับคนที่เอากีตาร์มาครับว่าจะต้องจำหน่ายเท่าไหร่ก็พอโทรเสร็จเรียกเสร็จก็มาก็จับได้เลย
1: จับคนนี้ก็คือมีหลักฐานแล้ว
0: เรียบร้อยเลยนะครับเขามีกล้องมาถ่ายคดีก็ขึ้นสู่ศาลครับก็ผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปทำในช่วยเหลือในคดีนี้นะครับกับคนที่ขโมยนะครับผมเป็นคนฝั่งช่วยขโมยนะครับพอคดีนี้ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องน่าแปลกมากเลยครับเราก็สอบถามเขาว่าน้องถามจริงเหรอถามจริงไหมเขาก็บอกกับผมนะครับว่าที่เขาไปหยิบกีตาร์เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าสั่ง
1: อ้าวไม่ปกติแล้ว
0: ผมก็คือผมยังไม่เชื่อนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่เชื่อเพราะว่าพระเจ้าที่ไหนจะมาสั่งคุณให้ทำความผิด
1: แต่อันนี้ไม่ใช่การพูดคุยกันในศาลเป็นการคุยกันส่วนตัว
0: ผมคุยนอกรอบนะครับก็เจอก็ถามเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำคือพระเจ้าสั่งเขาไม่ทำแล้วเราก็ถามว่าและพระเจ้านี่สั่งคุณไปขายที่นี่ไหมปรากฏว่าน้องเขาบอกว่าอ๋ออันนี้พระเจ้าก็สั่งเหมือนกันให้ไปขายเราก็เริ่มแต่คือผมเองก็ยังไม่เชื่ออยู่ครับผมก็ต้องฟังอยู่ว่าแม้ว่าเราจะเป็นทนายให้กับจำเลยนะครับแต่ผมก็ฟังว่าท่านทางคนนี้ท่านทางจะไม่ไหวละแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าเขาบ้านะครับยังไม่เชื่อว่า
1: อาการเขาไม่ออกอะไรเลยหรอ
0: ไม่ออกครับไม่ออกจนถึงวันขึ้นศาลครับวันนี้ชัดเจนที่ผมมั่นใจจริงๆก่อนจะขึ้นศาลนะครับแกก็นั่งอยู่ตรงถ้าใครเคยขึ้นศาลจะมีระเบียงก่อนที่จะเข้าห้องพิพากษา
1: ค่ะ
0: นะครับแกนั่งอยู่คุยกับผมสักพักนึงครับพักนึงคุยสักพักนึงอ่ะแล้วอยู่ดีกลิ่นเริ่มออกครับแกถ่ายอุจจาระครับ
1: ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ด้วย
0: แกก็ถ่ายเสร็จเลยครับผมไม่รู้พูดไม่ออกเลยครับผมก็คือบอกเขาว่าขอบคุณมากน้องพอรู้ละผมก็เลยนำสืบในศาลเลยว่าการที่เขาไปทำอย่างเงี้ยเขาไม่มีการกระทำสุดท้ายคดีนี้ก็จบนะครับก็คือจบเป็นว่าทางน้องเขาเนี่ยเราก็ตรวจหลักฐานแล้วในกระเป๋าตังค์เขาก็คือเขาเคยไปอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญา
1: อ๋ออันนี้มีสบายเลยมีหลักฐานด้วยว่าเคยเป็นผู้ป่วย
0: เราก็เลยได้ช่วยเหลือเขาคดีนี้ก็เลยก็เป็นอันว่าก็กีตาร์เขาก็ได้คืนกันและคนนี้น้องเขาก็ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นบุคคลวิกลจริตนะครับ
1: ก็จบคดีไปอย่างสวยงาม
0: ใช่แต่ว่าผมมานั่งดมอยู่ด้วยเราก็ได้รู้นะครับคดีนี้
1: อันนั้นถือเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะในการทำคดีค่ะ
0: ค
1: ่ะทนายวิรัติคะสงสัยเลยเวลาพูดขึ้นมาคนวิกลจริตอีกคำหนึ่งที่ใส่เคยได้ยินเลยคนโรคจิต
0: ครับ
1: อันนี้ได้ยินบ่อยถูกด่าใครผู้ชายมาทำอะไรแปลกๆบนรถเมย
0: ์ครับ
1: ตรงหน้าผู้หญิงอันนั้นเรียกว่าคนโรคจิต
0: ครับ
1: อันนี้คนวิกลจริตกับคนโรคจิตประเภทนี้นี่ถือว่าเหมือนกันไหมคะ
0: แตกต่างกันวิกลจริตก็อย่างที่ผมว่าควบคุมตัวเองไม่ได้แต่คนโรคจิตเนี่ยมันเป็นอาการกลุ่มอาการชนิดหนึ่งที่เหมือนกับว่าต้องการเสพมันผมเคยมีครั้งนึงนะครับเป็นพอดีลูกความผมเป็นเขาเรียกอพาร์ตเมนต์นะครับ
1: ค่ะ
0: พวกนี้ก็คือเขาจะไปขโมยชุดชั้นในของผู้หญิง
1: อ๋ออันนี้เคยเห็น
0: นะครับแล้วก็มาสะสม
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ทำร้ายอะไรแต่เพียงแต่ว่าจริงๆมันก็คือมันอยู่ความผิดฐานลักทรัพย์ในนี้นะครับแต่เพียงว่าโรคจิตก็เป็นอย่างนึงแต่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมีความผิดต้องดำเนินคดี
1: ค
0: แต่ในส่วนของคนที่เป็นวิกลจริตเนี่ยคือมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะแตกต่างกันแต่มันก็เส้นบางๆนะครับมันเส้นบางๆมากแต่คนที่เป็นโรคจิตส่วนใหญ่ก็เป็นคนปกติดีนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะรสนิยมหรือว่าสักอย่าง
1: เหมือนรู้ตัวแต่ว่ามีรสนิยมที่แปลกไปจากบรรทัดฐานปกติของสังคมนิดนึง
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วอีกส่วนนึงค่ะที่เห็นมากขึ้นบางท่านนะคะเป็นอาการเหมือนที่เรียกว่าปัญญาอ่อนใช่ไหมคะตรงนี้ความเป็นความปกติผิดปกติทางร่างกายที่นับรวมไหมคะกับความวิกลจริตหรือว่าถ้าไม่นับรวมนี่เวลาเขาประเภทนี้ค่ะทำความผิดเขาจะต้องได้รับโทษไหมคะ
0: ก็เหมือนกันครับปัญญาอ่อนคือก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับพอลักษณะพวกนี้พอเป็นวิกลจริตแล้วเนี่ยถ้าจะมีผลทางกฎหมายนะครับก็ต้องไปยื่นต่อศาลนะครับขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถนะครับพอเป็นบุคคลล้มไร้ความสามารถเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะต้องมีผู้อนุบาลคือผู้ใหญ่ผู้อนุบาลก็เป็นญาติเลยครับต้องควบคุมดูแลให้ดีนะครับ
1: ค่ะและกลุ่มสุดท้ายเลยที่สงสัยอันนี้พวกควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ควบคุมไม่ได้เป็นบางครั้งบางคราวพวกขี้เมาอะค่ะอันนี้ถ้าไปทำร้ายใครขโมยของใครนี่มีความผิดไหมคะ
0: มีความผิดครับอันนี้มันถือว่ามันแม้ว่าจะควบคุมไม่ได้เพราะว่าการดื่มเหล้านะครับแต่กฎหมายก็ถือว่ากรณีที่คุณดื่มเหล้าเนี่ยจะใช้เป็นข้ออ้างในการที่คุณจะไม่รับผิดไม่ได
1: ้ค่ะแล้วถ้าถูกเพื่อนมอมให้ดื่มนะคะไม่ได้เต็มใจดื่มสักหน่อย
0: ก็เป็นเรื่องนะครับอาจจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้คนอื่นดื่มแต่ถ้าเป็นเราเป็นคนดื่มเองตั้งใจดื่มเองเนี่ยอันนี้ผิดแน่
1: อันนี้ไปทำความผิดก็คือโดนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถึงแม้จะไม่มีสติสตางค์แต่ว่าคุณทำตัวคุณเอง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะหลังจากที่ได้รับฟังเรื่องของคนวิกลจริตกันไปแล้วนะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงกับเขานะคะทางที่ดีนะคะถ้าเจอก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเขากระทำอะไรต่อเรานะคะคนวิกลจริตก็จะไม่มีความผิดแต่ที่ห้ามเด็ดขาดนะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามนะคะด้วยความที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราอย่าทำร้ายเขานะคะนอกจากที่เราจะทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองแล้วที่เป็นเรื่องไม่ดีนะคะเราก็จะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะค่ะและเรื่องราวของคนวิกลจริตนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ณตลาดสดแห่งหนึ่งแม่ค้าปลากำลังอ่านหนังสือนิยายระหว่างรอลูกค้าจนกระทั่งมีลูกค้าเข้ามาถามซื้อปลาม
3: ัจฉาช่อนในพระกะละมังตัวละเท่าไหร่ละพะนาง
2: มาแบบลิเกเลยทีเดียวแม่ค้าได้ฟังก็รู้เลยว่าบ้าแต่ก็นึกสนุกจึงได้ตอบออกไปแบบเล่น
4: ๆมีหลายราคาเลยเพคะตัวที่ยังมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์เสด็จไปเสด็จมากิโลละ100บาท
5: wow.
4: ส่วนตัวที่ประชวนนะเพคะกิโลละ70บาทและตัวที่สวรรคตแล้วนะเพคะ40บาทเองนะเพคะ จะเอาพระองค์ไหนดีเพคะชี้ได้เลยนะเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะปองพระชนให้เลยเพคะ
5: ว้าว
3: งั้นเอาตัวนี้ก็ได้พะนาง
2: ลูกค้ายืนคิดอยู่สักพักก็ชี้เลือกให้แม่ค้าใส่ถุงพร้อมกับจ่ายเงินแล้วเดินจากไป
1: แหมพี่ทนายวิรัติคะดูแล้วแม่ค้านี่อาการหนักกว่าคนซื้ออีกนะคะ
0: ครับ
1: คำศัพท์มาเต็มเลย
0: ครับ
1: ค่ะในกรณีแบบนี้ค่ะ คนที่ถ้าคนทางบ้านของคนที่มาซื้อของนี่คะที่วิกลจริตไม่ยอมขึ้นมาบอกแม่ค้าไปขายเขาได้ยังไง
0: ครับ
1: นะคะอย่างนี้เขาเอาผิดคุณแม่ค้าคนนี้ได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับกฎหมายเขาบอกว่าคนที่วิกลจริตเนี่ยทำพฤติกรรมอะไรอย่างเช่นซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าผลของการซื้อขายเนี่ยสมบูรณ
1: ์
0: สมบูรณ์หมายถึงว่าใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่าคนวิกลจริตเนี่ยก็จะมีก็คือเป็นเค้าเรียกอะไรผู้อนุบาลผู้อนุบาลก็คือเป็นญาติของเค้านี่แหละนะครับมีสิทธิ์ที่จะมาบอกล้างได้หรือว่ายืนยันก็ได
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นอย่างในกรณีเงี้ยคือคนบ้ามาซื้อของกับเราถามว่าเราก็รับเงินของเค้าก็เอาไปผลสมบูรณ์มั้ยมันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเกิดเขากลับบ้านไปแล้ว ทางญาติเขาซึ่งเป็นอนุบาลเนี่ยกลับเข้ามาบอกว่าอุ๊ยมันขายของแพง
1: ไม่ยอมขึ้นมา
0: ไม่ยอมขึ้นมาเขากลับ

0: ไปที่ร้านเราสัญญาก็ยกเลิกได
1: ้
0: สัญญาซื้อขายเป็นการยกเลิกได้เลย
1: ค่ะอันนี้มีศัพท์ใหม่เพิ่มมาอีกคำหนึ่งละ
0: ครับ
1: ผู้อะไรนะคะ
0: ผู้อนุบาล
1: ผู้อนุบาลผู้อนุบาลนี่คืออะไรคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
0: ผู้อนุบาลเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นศัพท์ที่ทางกฎหมายนะครับคือเพื่อที่จะตั้งขึ้นเพื่อดูแลคนวิกลจริตหร
1: ือ
0: เขาเรียกว่าถ้าหลังจากที่มีการตั้งให้คนวิกลจริตเนี่ยเมื่อมีการร้องศาลแล้วคนพอร้องศาลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกเขาเรียกอะไรเปลี่ยนสถานะเป็นเขาเรียกบุคคลไร้ความสามารถ
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อเป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้วเนี่ยศาลก็ต้องตั้งไปพร้อมกันคือต้องตั้งผู้อนุบาล
1: ค่ะ
0: ผู้อนุบาลส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อแม่ภรรยาลูก
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นผู้ดูแล
1: ค่ะ
0: นะครับคือก็เป็นผู้ที่ให้ความยินยอมในแต่ละกรณีไปนะครับถ้าเกิดเขาในกรณีเขาไปซื้อของขายของแล้วเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ไปบอกล้างก็เป็นอันเราก็ต้องคืนของเข้าไปส่วนเขาก็คืนเงินเรามาก็เป็นการว่าเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้มีอีกคำถามนึงเลยค่ะอันนี้ใส่ดูละครบ่อย
0: ครับ
1: ตามในละครอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนวิกลจริตแล้วแบบพ่อแม่ร่ำรวยมากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันหมดเลย
0: ครับ
1: อย่างนี้ในเรื่องของมรดกเรื่องของอะไรอย่างนี้จะมีใครจัดการหรือว่าจะจัดการยังไงอะคะ
0: คือถ้าไม่มีญาติพี่น้องเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดจัดการอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทรัพย์สินก็ตกสู่แผ่นดินไม่มีใครรับช่วงต่ออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มีคนรับช่วงต่อเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องไปคนที่เป็นทายาทเนี่ยเขาจะไปต้องไปยื่นต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก
1: ค่ะใครมีสิทธิ์บ้างคะสมมติว่าเสียพ่อแม่เขาเสียชีวิตเหลือพี่ป้าน้าอาพวกนี้ค่ะใครจะเป็นคนแรกคะที่มีสิทธิ์
0: คืออย่างนี้ครับกฎหมายเขาบอกว่าคนที่จะมายื่นจัดการมรดกของบุคคลตายได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียคำว่าผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับคนตายแล้วก็เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคือพอจะเกี่ยวข้องก็คือลูกถ้ามียังมีลูกอยู่นะครับถ้ามีลูกเนี่ยจะตัดพี่น้อง
1: ค่ะ
0: คือหมายถึงว่า
1: หมายถึงคนที่วิกลจริต
0: ครับ
1: ถ้าเขามีลูก
0: ครับ
1: อยู่อ๋อค่ะ
0: ก็จะตัดพี่น้องเลย
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะเขาจะต้องให้ทายาทเนี่ยเป็นคนขอจัดการมรดกได้นะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลวิกลจริตจะขอยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้
1: ไม่ได้เลยหรอ
0: ไม่ได้เลยนะครับถ้ามีลูกก็อาจจะเป็นการทำแทนพ่อได้แต่ว่าถ้าเกิดในคนที่เป็นวิกลจริตเนี่ยไม่สามารถจะยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกได้เพราะว่ากฎหมายเขาห้ามเอาไว้เลยคือห้ามเป็นบุคคลวิกลจริตเป็นผู้จัดการมรดก
1: คือทำอะไรไม่ได้เลย
0: ทำไม่ได้
1: ตรงนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลนะคะของผู้ปกครองเท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ใช่ของผู้อนุบาลครับ
1: ของผู้อนุบาลนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วพี่ทนายวิรัตพอจะมีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับคนวิกลจริตมาเล่าให้ฟังกันบ้างไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: จริงๆคนวิกลจริตเนี่ยบางทีมีรวมถึงนะครับมีรวมถึงคนที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวอะไรได้ด้วย
1: คืออย่างเป็นอัมพาต
0: เป็นอัมพาตอย่างนั้นก็เป็นวิกลจริตเหมือนกันเขาถือว่าเป็นวิกลจริตเหมือนกันผมมีคดีหนึ่งจำได้เลยผมอยู่ในศาลเดียวกันเลยจำได้เลยว่าเขานอนมาเลยอะครับคือเขานอนมาเลยอะครับนอนมาแล้วต้องการที่จะจัดการมรดกเพื่อจะแบ่งทรัพย์สินกันนะครับ
1: ก็คือเขามีสติอยู่แหละแต่ว่าเขาไม่มีร่างกาย
0: คือเขา
1: จะเคลื่อนไหวได้
0: เขาพูดยังมึนๆอยู่อ่ะย
1: ัง
0: คือไอตอนยื่นสารผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับคือเขายื่นเพื่อเป็นขอเป็นผู้จัดการมรดก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขานอนมาเลยนอนมาวันนั้นจะต้องเอารถเข็นมาผมก็แปลกใจแล้วอย่างนี้ทำไงสารก็บอกจะลองดูก็เลยได้ถามเขา
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นเขาอายุ86
1: นะครับเยอะแล้วค่ะ
0: เยอะแล้วครับแต่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แล้วจะต้องจัดการมรดกให้ลูกหลานนะครับ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าพอทนายถามว่าผู้ร้องอายุเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: คนนี้บอก36มันผิดไปเลยครับศาลบอกงี้กลับบ้านเถอะ
1: ค่ะ
0: เป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้
1: เพราะว่าอายุตัวเองย
0: ัง ใช่ยังหลงเลยครับมันแล้วคุณจะเป็นผู้จัดคือญาติพี่น้องอยู่นอกหมดเลยรอลุ้นมาถ้าได้เขาก็เอาที่ไปแบ่งขาย
1: ค่ะ
0: นะครับมันเป็นอย่างเงี้ยเลยก็เป็นคดีที่ผมเห็นว่ามันก็ไม่น่าที่จะผู้จริตจะมาเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้นะครับ
1: แล้วในกรณีที่เขารักษาตัวหายแล้วคะอย่างวิกลจริตอยู่แล้วในมีอยู่ช่วงหนึ่งคือหายสามารถรักษาหายได้เขาจะเรียกร้องสิทธิ์อะไรพวกนี้กลับคืนมาได้ไหมคะ
0: ได้เฉพาะที่เหลืออยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับอะไรที่เคยทำอะไรไปแล้วก็แล้วกันไป
1: เพราะก่อนหน้านี้นี่คือไม่ได้เลยสมมติเขามีที่อยู่พันไร
0: ่ครับ
1: คนดูแลเขานี่เอาไปขายอะไรหมดแล้วเหลือแค่ไร่เดียวก็ต้อง
0: ก็เหลือประมาณนั้นนะครับเพราะถือว่าตอนเมื่อทำโดยชอบด้วยกฎหมายไปนะครับเหลือเท่าไหร่ตรงนี้ก็บริหารตรงนั้นไปคล้ายๆกับคนที่หนีออกจากบ้านไปหายออกจากบ้านไปแล้วเราตั้งเขาเป็นผู้สาบสูญแต่สุดท้ายเขากลับมาเหลือทรัพย์สินเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้น
1: อ๋อเป็นแบบนั้นนะคะทางที่ดีก็คือคนที่คอยดูแลก็จะต้องดูแลให้ดี
0: ใช่ต้องซื่อสัตย์ด้วย
1: ต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคะอย่างนี้คนที่จะมาดูแลเนี่ยค่ะมาขอรับรองถ้าเกิดไม่มีใครแล้วจริงๆอ่ะเป็นคนนอกที่ไม่ใช่ญาติ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ครับ
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยถ้าไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตนะครับศาลไม่อนุญาตส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นไม่ลูกก็ต้องพ่อแม่ไม่พ่อแม่ก็ต้องป้าหรือประมาณนี้ครับต้องเกี่ยวพันกันอ่ะคนนอกไม่ได้ครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเป็นเครือญาติอะไรอย่างนี้ก็คือกฎหมายไม่อนุญาตให้ค่ะอย่างนี้ก็ลำบากเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นพวกสถานสงเคราะห์ล่ะคะที่จัดตั้งขึ้นมา
0: ครับ
1: ค่ะที่รับเลี้ยงดูคนพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าวันนึงญาติเอามาฝากเลี้ยง
0: ครับ
1: แล้วปล่อยไปเลยอย่างนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะไม่กลับมารับอีกเลย
0: ก็
1: ดูแลก็ไม่ได
0: ้ก็ส่วนใหญ่ก็คือก็เป็นตามยถากรรมของเขาไปอะครับไม่ค่อยมีใครก็คงปล่อยกันไปไงครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากนิดนึงนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วพี่ทนายวิรัตนี่เคยเจออะไรที่เป็นเคสที่ลำบากยากเย็นมากเลยไหมเกี่ยวกับคนวิกลจริตคือแบบปัญหาแก้ไม่ตกเลย
0: ผมก็ส่วนใหญ่ก็ที่จะผมได้เล่าวันนั้นไปอะครับก็คือเจอกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยอยากยุ่งคนวิกลจริตเท่าไหร่
1: โอ้ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วว่าคนวิกลจริตนี่ทำอะไรเราไม่ผิด
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราทำอะไรเขานี่ผิดเต็มๆเลยนะคะค่ะทางที่ดีก็หลบเลี่ยงไว้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับคนวิกลจริตนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะพบคนวิกลจริตนะคะตามท้องถนนนะคะคุณผู้ชมก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าทางที่ดีนะคะถ้าเจอเขาในที่ที่อันตรายอย่างเช่นริมทางริมถนนใหญ่ๆที่รถวิ่งผ่านไปมานะคะคุณผู้ชมแจ้งตำรวจนิดนึงก็ยังดีค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็ควรมีเมตตากับพวกเขานะคะค่ะและในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของกฎหมายคนวิกลจริตค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่างๆนะคะสามารถ follow นะคะ Twitter ของพี่ทนายวิรัตได้ค่ะที่ @ทนายวิรัตค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่พลาดชมรายการของเราหรือว่าชมบางช่วงบางตอนไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะชมรายการของเราค่ะได้ทางเว็บไซต์นะคะชมรายการย้อนหลังที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่มีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายนะคะหรือว่าต้องการติชมรายการของเรานะคะสามารถเขียนจดหมายมาพูดคุยกับเราได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยและพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับช่วงแรกของรายการแบบนี้คือช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือสงสัยแต่ไม่รู้จะไปถามใครรวบรวมมาแล้วส่งต่อไปให้กับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับเห็นผมยืนอยู่ที่วิวสวยๆแบบนี้ที่นี่คือสะพานต่างศิลป์มหาราชหรือว่าสะพานแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับสะพานแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญในการเชื่อมทั้งสองฝั่งเข้าหากันแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆของที่จังหวัดจันทบุรีด้วยครับ

อากาศดีมากเลยนะครับบนสะพานแหลมสิงห์แห่งนี้นะฮะที่นี่เนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วเรายังได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพประมงนะครับริมชายฝั่งจะเห็นกระชังปลาเห็นเรือประมงนะครับเห็นหมู่บ้านชาวประมงได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับใครได้มาเที่ยว

0: สามสิงห์นะฮะก็หาโอกาสนะครับจอดรถข้างล่างแล้วก็เดินออกกำลังกายขึ้นมาชมวิวบนสะพานแหลมสิงห์แห่งนี้นะครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญแล้วไปดูว่าเขามีข้อสงสัยอะไรกันดีกว่านะครับในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับหลังจากเดินชมบรรยากาศความสวยงามบนสะพานแหลมสิงห์ไปแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วครับสวัสดีครับชื่อคุณป้าอะไรครับ
2: นวรัตน์ค่ะ
0: คุณป้านวรัตน์มีเรื่องอะไรเล่ามาได้เลย
2: โอ้ป้าทุกข์ใจอ่ะที่บ้านแบบว่าเขาต่อเติมแล้วก็มาดูเสาบ้านมันแตกทั้งเสาเงี้ยป้าจะทำยังไง
0: ขอรายละเอียดก่อนผมยังไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยใครต่อเติมอะไรยังไงคุณป้าขยายความหน่อยสิ
2: อ้าวก็ป้าอยู่บ้านนะแล้วก็พอดีข้างบ้านก็ซื้อบ้านติดกัน
0: เป็นบ้านหรือเป็นอาคารพาณิชย์หรือเป็นตึกแถวอ
2: าคารพาณิชย์ค่ะ
0: เป็นห้อง
2: เป็นห้อง
0: คุณป้ามีกี่คูหาม
2: ีคูหาเดียว
0: มีคูหาเดียว
2: ค่ะ
0: ข้างบ้านมีกี่คูหาม
2: ันสองห้องแต่ว่าเขาก็จะมีกำแพงด้านเดียวด้านนู้นด้านนั้นสองห้องของเขาสองห้อง
0: เขาสองเราหนึ่งติดกันถูกไหมรวมทั้งหมดเป็นสามคูหานะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่ริมหนึ่งเขาอยู่อีกสองริมใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วเขาจะต่อเติมบ้าน
2: ค่ะ
0: แล้วไงฮะ
2: เขาก็ไม่คุยอะไรเขาก็ให้ช่างมาทุบ
0: เคยรู้จักกันมาก่อน
2: เคยรู้จักค่ะ
0: แสดงว่าเขาเป็นคนในละแวกแถวๆนี้แล้วเขาเพิ่งมาซื้อไอ้ตึกแถวที่ติดกับคุณป้าเนี่ยซื้อปุ๊บซัดเลย
2: ซัดเลย
0: ต่อเติมอะไรบ้างครับ
2: เขาก็ทุบทั้งหมด
0: เขาจะรีโนเวทอาคารใหม่เลยเงี้ย
2: ทุบฮะทุบข้างบนอะไรแต่นี้ช่างเขาก็เห็นว่าบ้านเราติดกันเพราะตอนที่ปลูกบ้านเนี่ยยื่นเหล็กไปแล้วเขาก็มามอลินีอะไรกันเงี้ย
0: แล้วยังไงฮะ
2: แล้วพอเขาซื้อทุบเนี่ยทุบหมดทุบข้างบนอะไรเนี่ยทุบหมดเลยแล้วก็ทุบบนพื้นนี่ทุบไม่ได้เขาก็ไปเจอเหล็กใหญ่อะไรเงี้ยแต่บ้านเราแต่ตอนนี้ร้าวหมดแล้วอ่ะ
0: เราจะทำไงเขาต่อเติมในส่วนบ้านเขาแต่มันส่งผลกระทบมาถึงบ้านเรา
2: เพราะว่าเขาไม่ใช้เครื่องไม่ใช้อะไรเขาใช้ค้อนอย่างเดียว
0: อ๋อคือไม่ได้เป็นการต่อเติมที่ถูกต้องนับหรือถูกต้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ย
2: คือเขาใช้ค้อนทุบอะไรเงี้ยเราก็บอกแล้วบอกกันเนี่ยบ้านติดกันนะเราก็บอก
0: คือคุณผมไม่รู้กระบวนการทุบว่าเขาต้องทำยังไงจริงๆก็อาจจะทำถูกแล้วก็ได้ใช้ค้อนทุบเพราะว่าถ้าใช้ใหญ่กว่านั้นบ้านเขาอาจจะพังไปด้วย ก็คือถ้าทุบแล้วเนี่ยในส่วนของเขาก็จริงแต่มันส่งผลกระทบกับโครงสร้างเพราะมันเป็นโครงสร้างเดียวกันถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: บ้านเราเป็นยังไงบ้างดีกว่าคุณป้า
2: บ้านเราพอมาดูเมื่อเช้านี่เองไงมาดูเสาคือแตกตั้งแต่ข้างบนยันพื้นเลย
0: ย้ำว่าแตกนะ
2: แตกเลยฮะ
0: ไม่ได้ร้าวนะฮะ
2: ไม่ร้าว
0: แยกออกมาจากกันเลย
2: แยกแล้วฮะแยกอย่างเงี้ย
0: นอกจากเสาที่ไหนอีก
2: เสาก็ตามกำแพงร้าวเนี่ยเราไม่ว่าอะไรแต่เสานี่มันแตกแยกอย่างเงี้ย
0: คือมันชัดเจน
2: ชัดเจน
0: กำแพงเนี่ยจะแค่รอยร้าว
2: ค่ะแต่นี่เสาเลยนะคะ
0: พื้นเป็นไงไหม
2: พื้นนี่เพราะพื้นน่ะแข็งแรงมากไง
0: พื้นไม่เป็น
2: ไรเราก็นั่นหินอ่อน
0: หลังคาเป็นไรมั้ยเพดานเป็นไรมั
2: ้ยไม่เป็น
0: สรุปหลักๆเนี่ยเสา
2: ต้นนี้เสา2ต
0: ้
2: น
0: ที่เห็น2ต้นที่แตกแล้วตอนนี้ได้เคยไปเจรจาไก่เกลี่ยกับข้างบ้านมั้ยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งทุบบ้านพังแล้วเนี่ยเคยไปคุยมั้ย
2: ก็ตอนที่เขาทำใหม่ๆนี่ก็ทุบข้างบนบ้านเลยนะบอกว่าเนี่ยทางบนบ้านเนี่ยถ้าทุบนะก็มีปัญหากับที่นี่นะช่างเขาก็เลยไปบอกเขาก็หยุดทุบ
0: อ้าวแล้วมาอยู่ๆเขามาทุบต
2: ่อแต่ข้างหลังอะไรเนี่ยเขาก็ทุบหมดแล้วตอนที่เราห้ามเนี่ยห้ามพื้นตรงพื้นแต่กำแพงอะไรเนี่ยก็ทุบแล้ว
0: ว่าง่ายๆไม่ทันไม่ทันตอนห้ามเนี่ยดำเนินการไปหมดแล้วนะฮะเขามีการทำเรื่องขอเอกสารอะไรยังไงมาแปะมาบอกไหมครับ
2: ว่
0: าบ้านน
2: ี้
0: จะมีการต่อเติมนะ
2: ไม่ขอเลยทุบเลย
0: วันนั้นไม่บอกเลย
2: ไม่บอกเลย
0: ไม่มีการแจ้งมีกิจลักษณะอะไรเลย
2: ไม่แจ้งเลย
0: แล้วพอคุณป้าเห็นว่าเสามันแตกแล้วเนี่ยได้กลับไปคุยกับเขาอีกรอบไหมครับ
2: นี่เพื่อเห็นเมื่อเช้าก็เลยพอดีเขาชวนมานี่ก็เลยมาออกรายการเลยจะว่าถามว่าจะทำยังไงดี
0: สดสดร้อน
2: ร้อนสดเดี๋ยวนี้เลย
0: คุณผู้ชมยังไม่ได้ไปคุยกับข้างบ้านคุยกับเขาก่อน
2: ใจที่สั่นมาจากบ้านแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวพี่ทนายเคลียร์ให้เดี๋ยวพี่ทนายหาคำตอบให้ว่าเรื่องนี้ทำยังไงได้บ้างนะฮะเอาล่ะวันนี้เพราะนั้นคุณป้าอยากจะถามอะไรพี่ทนายบ้างถามได้เลย
2: ถามว่าถ้า บ้านเราเป็นแบบนี้เราควรจะไปทำอะไรเพราะแก่แล้วไม่ค่อยจะรู้อะไร
0: ทำอะไรนี่คือนอกเหนือจากซ่อมบ้านแล้วนะฮะ

0: ควรจะ
1: ควรจะไปทำเรียกเขามาว่าหรือว่าให้เขาชดใช้ได้หรือเปล่
0: าจะให้เขาชดใช้ค่าเสียหายได้หรือเปล่าแล้วต้องทำยังไงบ้างเนา
1: ะ
0: จะได้รู้ขั้นตอนการทำโอเคขอบคุณป้ามากวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกรอบนึงฮะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้านวรัตมีคนข้างบ้านที่เพิ่งซื้ออาคารพาณิชย์ต่อจากเจ้าของเก่าหลังจากซื้อแล้วก็ทำการจ้างช่างมาทุบด้วยขอเพื่อจะปรับปรุงแต่เนื่องจากโครงสร้างของตึกติดกันกับบ้านของป้านวรัตทำให้ส่งผลกับเสาที่อยู่ในพื้นที่ทำให้เสาทั้งสองต้นและกำแพงร้าวซึ่งป้านวรัตก็เคยห้ามแล้วแต่ก็ยังทำจึงอยากรู้ว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างและสามารถจะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตปัญหาของป้านวรัตในวันนี้เป็นปัญหาที่เครียดนะคือบ้านนี่เราก็ตั้งใจจะลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอะแต่มาเจอปัญหาเพื่อนบ้านเป็นแบบนี้ซะค่ะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำกับป้านวรัตในเบื้องต้นได้ไหมคะในเรื่องของการให้เพื่อนบ้านหยุดทุบไปก่อนเพราะวันที่พี่ตูนไปสัมภาษณ์นี่ก็ยังทุบกันอยู่เลยอะค่ะ
5: คือจริงๆแล้วในการซ่อมแซมอะไรต่างๆนะครับต้องยอมรับว่ามันมีกฎหมายอยู่นะครับบางทีซ่อมบางบ้านนี่ได้ไปซ่อมกลางคืนก็
4: ม
5: ี
4: ตลอด24ชั่วโมงเลย
5: ใช่บางทีหรือว่าเป็นการสร้างตึกที่มันกระทึกทึกโคมตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นถ้ามันเกินกว่าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้บริการของสถานีตำรวจ
4: คือเสาเริ่มแยกแล
5: ้
4: วกลัวจะถล่ม
5: เราก็ต้องแจ้งความก่อนนะครับให้เขาหยุดการทำนั้นแต่ถ้าเขาไม่ยอมนะครับตรงนี้อาจจะเป็นต้องฟ้องศาลละนะครับฟ้องศาลเพื่อที่จะให้เขาหยุดการทำคืออาจจะขอให้ศาลเนี่ยมีคำคุ้มคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อที่จะให้เขาหยุดการทำนั้น
4: ตรงนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วคุณตำรวจเขาจะมาระงับการก่อสร้างได้
5: เขาอาจจะไม่รับมาระงับก็อาจจะมาระงับเหตุให้คุณหยุดได้ไหมถ้าไม่หยุดจริงเนี่ยเราต้องฟ้องศาลเพื่อเพราะมันเป็นเรื่องคดีแพ่งนะครับมันก็ต้องเอาไปให้ท่านมีคำสั่งให้เขาหยุดถ้าเขาฝ่าฝืนเนี่ยขังละนะครับ
4: แล้วการกระทำของเพื่อนบ้านที่ซ่อมกันจนบ้านป้าพังขนาดนี้แล้วไม่มีการมาขออนุญาตป้าก่อนเลยนะตรงนี้เขาทำผิดหรือทำถูกคะเรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาคนข้างบ้านไม่แจ้งคนข้างบ้านได้หรอคะ
5: คือปกติการซ่อมมันทำได้หมายถึงว่าซ่อมเนี่ยคือน้องทรายซ่อมบ้านตัวเองเนี่ยซ่อมไปหมดนะครับแต่การที่ซ่อมแล้วบ้านพี่ติดกับน้องทราย
4: ก็คือเป็นตึกแถวใช้กำแพงบ้านร่วมกัน
5: ตรงนี้น้องมาทุบหรือว่าทำให้แบบล้นเข้ามาอะไรเงี้ยพี่เสียหายน
4: ะ
5: ตรงนี้เนี่ยพี่ก็มีบอกอาจจะบอกน้องทรายว่าเฮ้ยหยุดนะถ้าน้องทรายไม่หยุดเนี่ยพี่ก็จำเป็นละต้องใช้สิทธิทางศาลก็คือต้องไปฟ้องร้องครับหนึ่งที่จะฟ้องร้องกันคือฟ้องร้องเรื่องของค่าเสียหายละนะครับอันที่สองคือฟ้องให้หยุดการกระทำ
4: ค่ะ
5: นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้หมดเลย
4: คือส่วนแรกนี่คือคุณป้านวรัตควรจะไปฟ้องให้หยุดการกระทำก่อนเลยก่อนที่มันจะเสียหาย
5: เพราะมันเคยมีนะมันเคยมีว่าอาคารแห่งหนึ่งเนี่ยโหแบบสร้างกันใหญ่มากเลยแล้วก็เวลาระหว่างที่กำลังก่อสร้างเนี่ยก็มีอิฐหินปูนทรายตกมานะครับคือตึกมันสูงมากข้างล่างมันก็จะเป็นบ้านตึกแถวเป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็โดนจนไม่ไหวแล้วครับ
4: เป็นฝนเลยฝนปูนฝนอิฐร่วงลงมา
5: หรืออาจจะเป็นอิฐเป็นหินเลยครับพอลงมาเสร็จเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาไปฟ้องร้องนะครับเขาฟ้องเพื่อบังคับให้เขาเนี่ยหยุดการกระทำนั้นก็เลยไปขอคุ้มครองชั่วคราวผมปรากฏว่าพอศาลมีคำสั่งปั๊บเนี่ยก็ไปหยุดอาคารนั้นต้องหยุดการก่อสร้างเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องไปต่อสู้ว่ามันคุณจะต้องแก้ไขให้มันไม่ไปเกินกับบ้านคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับก็จนถึงมาซ่อมถึงจะมาสร้างได้นะครับ
4: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้ถ้าไม่ได้มองถึงว่าความเดือดร้อนของบ้านนวรัตน์แต่มองไปถึงว่าความผิดด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อเติมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าอาคารพาณิชย์แบบนี้ตรงนี้มีความผิดไหมคะที่อยู่ดีๆคิดอยากจะต่อเติมก็ต่อเติมขึ้นมาต้องแจ้งหน่วยงานอะไรก่อนหรือเปล่า
5: คือปีแล้วเนี่ยถ้าแบบเดิมมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นการซ่อมโดยใช้แบบเดิมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นการต่อเติมที่นอกเหนือจากแบบที่เคยให้ไว้ที่ทางสำนักงานเขตนะครับตรงนี้ทำไม่ได้จะต้องไปที่ร้องขอแก้ไขก่อนนะครับถึงจะซ่อมแซมได
4: ้
5: แต่บ้านเราไม่ค่อยมีใครไปขอนะ
4: เห็นทุกตามหมู่บ้านแทบ

0: โครงการเลยค่ะต่อ
1: น้องจะเห็นสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีเล่นสร้างตรงนั้นยืดออกมาบ้างไอ้นี่ยืดออกมาบ้าง
0: เพิ่มอีกชั้นนึง
1: ใช่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้แต่ว่าก็ทำกันไปจนกว่าจะมีใครไปร้องเรียนนะครับ
0: การตกแต่งบ้านในระดับไหนถึงจะเรียกได้ว่าต่อเติมคะ
1: ก็พิมพ์เพิ่มชั้นเนี่ยอันนี้ก็แย่ละหรือว่าทำเขาเรียกอะไรเขาเรียกที่กั้นออกมาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
0: แล้วถ้าทำหลังคาโรงจอดรถเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ถือว่าต่อเติมไหม
1: ถ้าโรงจอดรถผมว่ายังพอทำได้นะก็ต้องดูก่อนว่าบ้านเราเป็นแบบไหนนะครับเพียงแค่มันปิดบังอะไรเงี้ยได้ไม่เป็นแบบการก่อสร้างที่มันทำให้คนอื่นเขาเสียหายแต่ถ้าเรากันบ้านจนถึงขั้นแบบโหมันไปทำให้บ้านอื่นเขามันเคยมีคำพิพากษาอันนึงนะครับในคดีเรื่องเขาเรียกฎีกาสายลมแสงแดดก็คือสร้างขึ้นมาแล้วไปทำให้บังสายลมแสงแดดของบ้านหลังนี
0: ้
1: เขาฟ้องร้องกันสุดท้ายแพ้นะก็คือจะต้องเยียวยาค่าเสียหาย
0: ฟ้องร้องได้ด้วยหรอแล้วถ้าเป็นหมู่บ้านโครงการที่เขาทำมาให้แล้วล่ะคะเราจะสามารถฟ้องเพื่อนบ้านได้ไหมในกรณีบังสายลมแสงแดดเนี่ย
1: ถ้าเป็นต้องดูกันว่าบังแบบไหนต้องแล้วแต่กรณีจริงๆนะครับถ้าเกิดเขาสร้างแบบพอสมควรมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดเขาสร้างแบบโอ้มันบังจนเรามืดเลยเงี้ยก็ไม่ได้นะครับ
0: ก็คือบังจนเกิดผลเสียในการดำเนินชีวิตประจำวัน
1: ใช
0: ่
1: ใช่เพราะเวลาที่เราจะก่อสร้างพวกบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีการวางเรื่องแสงเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเขาดูเรื่องนี้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันบังจนเขาไม่ได้รับแสงที่เป็นปกติแล้วเนี่ยเขาอาจจะร้องเรียนได้นะครับ
0: ค่ะในเหตุการณ์นี้ถ้าอย่างร้ายแรงที่สุดถ้าตึกถล่มลงมาเลย
1: ครับ
0: มีผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิตตรงนี้ผู้ที่มีส่วนที่ทำให้ตึกเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่ทุบตึกตรงนี้ต้องมีส่วนรับผิดชอบยังไงบ้าง
1: เจ้าของอาจจะโดนคนก่อสร้างก็จะโดนวิศวกรที่เกี่ยวข้องก็โดนนะคร
0: ับ วิศวกรที่เกี่ยวข้องในการต่อเติม
1: ใช่คนที่ทำการต่อเติมหรือว่าวิศวกรคนเดิมที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าสร้างไม่มีมาตรฐานอะไรเงี้ยก็ต้องรับผิดชอบเคยมีอันหนึ่งก็คือเป็นตึกถล่มครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยก็คือวิศวกรเนี่ยได้วางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าไปสร้างเกินกว่าที่ตนเองได้ยื่นแบบไว
0: ้
1: นะครับผลก็คือตึกถล่ม
0: อันนี้คือตัววิศวกรเองเลยที่ก็รู้อยู่แล้วคำนวณมาแล้วว่าได้เท่านี
1: ้ใช่แต่ไปใครเรียกไปต่อเติม
0: ได้สองก็จะเพิ่มเป็นสามแบบนี้
1: มันตึกถล่มเนี่ยสุดท้ายตัววิศวกรนั้นก็ต้องจำคุกครับ
0: โดนคดีอะไรบ้างคะอย่างนั้น
1: เขาโดนคดีเรื่องของการที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิศวกรด้วยแล้วก็ประมาทเป็นคือมันในนั้นขนาดนั้นมีคนตายด้วยที่ตึกดังแล้วกันนะครับช่วงนั้นนะครับมีตายหลายศพเลย
0: นี่โดนข้อหาประมาททำให้พูดถึงแก่ความตายด้วยไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: และในส่วนของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรท่านนี้จะถูกไหมคะ
1: ก็อาจจะแต่เขาไม่ได้แจ้งไว้ว่าถูกเพิกถอนไหมแต่ว่าเขาถูกจำคุกครับโดยหลักทั่วไปแล้วพวกสายทางวิชาชีพอย่างทนายอย่างอัยการศาลหรือว่าคนที่เป็นวิชาชีพพยาบาลเนี่ยห้ามเคยจำคุกไงผมว่าอาจจะต้องถูกเพิกถอนไป
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะทำอะไรต้องเห็นอกเห็นใจกันนิดนึงหรือว่าถ้าจะทำการอะไรที่มันกระทบกระเทือนต่อเพื่อนบ้านก็ควรจะแจ้งเขาให้ทราบนิดนึงให้เขาอนุญาตก่อนถึงจะทำได้อย่าถือวิสาสะที่ไปทำอะไรแล้วก็เดือดร้อนเพื่อนบ้านนะตรงนี้ก็จะเป็นคดีความต่อกันได้นะคะเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเราไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: นายวิรัตสำหรับคำตอบด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องในวันนี้แขกรับเชิญเราจะมีเรื่องสงสัยอะไรคุยกับป้าเปรี้ยวกันสวัสดีป้าเปรี้ยวครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ป้าเปรี้ยวมีเรื่องอะไรเล่ามาได้เลย
3: ที่บ้านอ่ะมีลูกหลานอ่ะมีหลานอ่ะก็เป็นชายค่ะแต่เขาชอบเป็นผู้หญิงเขาแปลงร่างหมดแปลงเป็นทั้งหลังข้างบนอ่ะ
2: คือแปลงเพศแล้ว
3: แปลงเพศแล้วค่ะ
2: ผ่าตัดแปลงเพศ
3: ค่ะ
2: แ
3: ล้วนิสัยอารมณ์ร้อน
2: อายุเท่าไหร่
3: อายุ21เข้า22
2: เขาคบแปลงเพศนานยัง
3: ตอนนั้นมันได้หลายปีเหมือนกันแต่ป้าประมาณที่
2: สรุปว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แปลงเพศแล้ว
3: แน่นอนแปลงเพศแล้วค่ะ
2: เฉาะแล้วมีหน้าอกแล้วข้างล่างเป็นผู้หญิงแล้วแต่ใจร้อนเหมือนเดิม
3: ใจร้อนเหมือนเดิม
2: ใจร้อนขนาดไหนเล่า
3: ใจร้อนแบบเพื่อนมองหน้าก็มึงมองกูทำไมอะไรเงี้ย
2: เพื่อนกันก็เอาอะ
3: แบบคนที่ไปกับแบบไปกับเพื่อนแล้วคนอื่นมองหน้าอะไรเงี้ยเหมือนตัวเองเป็นผู้ชายทำเป็นผู้หญิงมันใจคิดไปเองว่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชายมามองเป็นผู้หญิงมันแบบมองแบบไม่เข้าใจว่าตัวเราชอบเป็นแบบไหน
2: นิดนึง
3: นิสัยค
2: ่ะตอนเป็นผู้ชายก่อนตอนเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาผู้ชายมองหน้าเขาถึงโมโหถูกป่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วตอนเป็นแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วอะใครมองหน้าแล้วโมโหผู้หญิงหรือผู้ชาย
3: ผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะผู้หญิงก็มีอารมณ์
2: คือไม่ว่า
3: เหมือนแกเป็นมันจิตเนี่ยไม่รู้มันปากเขา
2: ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นชายหรือหญิง

0: ค่ะ
1: เขาจะโมโหหมดเพราะมีเรื่องในที่นี้รุนแรงขนาดไหนป้าเปี้ยว
0: ก็บางทีก็ชกต่อยกันแบบตบถากผมกันมาตบอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่ามีเรื่องถึงคุกถึงตารางไงเพราะว่าทางพวกเราจะเคลียร์กันได้
1: มีใช้อาวุธไหม
0: ยังไม่มีค่ะ
1: เคลียร์ในที่นี้คือไปเจรจาไกล่เกลี่ยหลังจากมีเรื่องแล้วอาจจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาหรือว่าเจรจาให้เขายอมความเคยขึ้นโรงพักอะไรบ้างยัง
0: เออโรงพักก็มีคือถึงผู้ใหญ
1: ่
0: ถึงผู้ใหญ่แถวบ้าน
1: อ
0: ่ะบางท
1: ี
0: ค่ะเคลียร์กันเองแล้วแกเป็นแบบประจำอยู่แล้วไงตอนนี้ที่ว่าอยากมาถามว่าเนี่ยไหนๆเขามาแล้วเน
1: า
0: ะก็อยากถาม
1: ถามมาเลย
0: อยากถามว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นแจ้งเป็นโรงพักขึ้นมาเป็นใหญ
1: ่ๆ
0: มีคดีใหญ่ๆขึ้น
1: อ
0: ่ะถ้าเกิดหลานฉันไปติดตารางเนี้ยแล้วหลานฉันน่ะต้องไปอยู่คุกผู้หญิงหรือคุกผู้ชายค่ะ
1: ถ้าสมมุติวันนึงติดตารางมา
0: ค่ะ
1: จะต้องไปอยู่คุกผู้หญิงหรือคุกผู้ชาย
0: ค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่อยากรู้นะเราป้องกันดีไหมเราป้องกันไม่ให้เขาติดคุกติดตารางได้ไหม
0: เนี่ยกำลังปรึกษาดูว่าถ้าเกิดทางนี้แนะนำไปที่ดีๆก็จะไปบอกหลานได้บอกต่อว่าต่อไปอ่ะระงับอารมณ์บ้างยายมีถึงโรงถึงศาลค่ะเอาไงดี
1: เอาไงดีฮะพี่ทนายฮะผมว่าตอนนี้เนี่ยพี่ทนายดูอยู่ในสตูดิโอเนี่ยคิดคำตอบไว้ในใจเรียบร้อยแล้วป้าอยากถามเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีเรื่องแล้วเขาจะแจ้งความไหมอะไรยังไง
0: กลัวจะแจ้งความแล้วเอาไปติดตารางเนี่ย
1: เอาเราข้ามช็อตมาที่ติดคุกเลยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: สมมุติวันหนึ่งต้องติดคุก
0: ค่ะ
1: ต้องอยู่ในคุกหญิงหรือคุกชาย
0: ค่ะ
1: แล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อจากนั้น
0: ค่ะผู้คุมจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยเขาอยากรู้ค่ะ
1: ปวดหัวแทนทนายวิรัตมากวันนี้ขอบคุณป้าเปรี้ยวฮะวันนี้เอาประสบการณ์ตรงจากหลานมาแบ่งปันขอให้ไม่ไปถึงขั้นนั้นนะป้าเปรี้ยวนะเอาใจช่วยใจเย็นๆนะฮะหลานป้าเปรี้ยวฮะขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: ชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งนึงนะฮะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้าเปรี้ยวมีหลานเป็นผู้ชายแต่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วทั้งหน้าอกและอวัยวะเพศซึ่งหลานของป้าเปี้ยวมีอารมณ์ร้อนทั้งก่อนและหลังจากแปลงเพศแล้วเพียงแค่มองหน้ากันก็ทั้งตบตีและทะเลาะวิวาทซึ่งยังไม่รุนแรงถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเพียงแค่ให้ผู้ใหญ่บ้านมาเคลียร์กันเท่านั้นป้าเปี้ยวจึงสงสัยว่าหากต้องติดคุกจะต้องไปอยู่ที่คุกใดและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติต่อหลานป้าเปี้ยวอย่างไร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะ
5: ค
4: หลานคุณป้าเปรี้ยวถึงแม้เพศสภาพจะเปลี่ยนไปแล้วแต่จิตใจยังห้าวหาญเหมือนชายอยู
5: ่
4: เพราะว่าเห็นใครก็หาว่ามองหน้าเป็นเรื่องไปหมดนะคะมีเรื่องตรงนี้ป้าเปรี้ยวสงสัยนิดนึงว่าหลานของป้าเปรี้ยวค่ะมีอาการทางจิตด้วยหรือเปล่าในกรณีนี้อยากถามพี่วิรัตแบ่งเป็น2กรณี
5: ครับ
4: ถ้าหากว่ายังไม่ได้พิสูจน์ว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่าเขาจะมีโทษยังไงบ้างคะไปทำร้ายคนอื่นแค่มองหน้าอย่างเงี้ย
5: เอาอย่างนี้ถ้าเขาเรียกอะไรไปเอาง่ายๆถ้าไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาอะ ง่ายๆนะครับก็คือกฎหมายเราจะดูเรื่องการกระทำดูเรื่องเจตนานะครับถ้าในขณะนั้นเนี่ยเขาไม่มีเจตนาไม่มีการกระทำอย่างเช่นเอาพี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนบ้าเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเข้ามาเดินมาแล้วมันต่อยหน้าน้องสายอะถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยไอเนี่ยมีเจตนาทำร้ายร่างกาย
4: ก็โดนหนึ่งข้อหาละทำร้ายร่างกาย
5: ใช่ถ้าน้องสายนอนอยู่โรงพยาบาลเกิน21วัน20วันอันนี้เป็นสาหัสโทษมันจะสูงขึ้น
4: เกินกี่วันนะคะ
5: 21วัน
4: 21วันถ้าคุณหมอวินิจฉัย19วันนี้ขออยู่ต่ออีก2วันเลยนะ
5: อาการจะน้อยครับก็คือไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องพักรักษาตัวนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนบุคคลธรรมดาเนี่ยต่อยเราเนี่ยอันนี้ต้องรับโทษเต็มๆแต่ในกรณีที่เป็นคนบ้าเนี่ยหรือว่าคนที่วิกลจริตซึ่งยังศาลยังไม่สั่งน
4: ะ
5: แต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาเดินมาต่อยอย่างเงี้ยต่อยฟรีครับ
4: ก็คือเราต้องมีหน้าที่หลบอย่างเดียวใช่ไหม
5: ครับเพราะว่าในกฎหมายก็ถือว่าเขาไม่มีอะไรอ่ะไม่มีการกระทำไม่รู้สำนึกในรู้สำนึกก็คือรู้ตัวเองในระหว่างที่ทำ
4: แล้วถ้าเราสู้ล่ะเรามีความผิดไหม
5: ไม่ผิดครับเพราะน้องผมว่าเขาเห็นเขาง้างมาละ น้องทรายชกก่อนอย่างนี้เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันนี้ไม่ต้องรับผิดนะครับ
4: ค่ะแล้วในกรณีหลานของป้าเปรี้ยวก็ยังไม่ได้ตรวจดูหรอกว่ามีอาการไหมแต่รู้สึกว่าเหมือนมีอาการ
5: ครับ
4: ถ้าตรงนี้ยังไม่ได้ตรวจแต่ว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นไปแล
5: ้
4: วแล้วจะขอตรวจในภายหลังเนี่ยเอาผลตรวจตรงนี้ไปอ้างได้ไหมคะให้รับโทษน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษเ

0: เช่นเดียวคนที่เป็น
1: ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในขณะที่ไปกระทําความผิดเนี่ยอยู่ในสภาพไหนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาบ้ากันทั้งวัน
0: มีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
1: มีบางคนบ้าเป็นบางช่วงบางเวลา
0: เหรอคะ
1: นะครับพี่เคยมีคดีหนึ่งที่เคยทำก็คือคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นปกติแต่ในบางช่วงเวลาเขาก็ออกลูกแบบมีปัญหา
0: เพราะมีแบบนี้ด้วยมีอาการทางจิตเป็นพัก
1: ๆเป็นพักๆก็
0: ม
1: ีบางครั้งเขาก็สมบูรณ์บางครั้งเขาก็ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเราจะต้องวินิจฉัยว่าในขณะนั้นเนี่ยที่เขาทำผิดเนี่ยกระทำความผิดเนี่ยการกระทำเขาเนี่ยเขารู้สำนึกไหมรู้ตัวไหมนะครับ
0: เรื่องของอาการทางจิตคืออยากให้กระจ่างชัดนิดนึงว่าอย่างบางครั้งอาการเล็กน้อยอย่างเช่นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วอย่างเงี้ยยังถือว่าเป็นอาการทางจิตไหมคะ
1: อาการทางจิตแต่ว่ามันอันนี้มันไม่ใช่อันนี้ยัง
0: พี่
1: ว
0: ่
1: า
0: ใช้ในการโต้แย้ง
1: ไม่ค่อยได้พี่ว่ามันต้องคือต้องคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเช่นคนที่ไม่รับรู้อะไรเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะน่าจะได้แต่ว่าอาการเป็นนู่นเป็นนี่ผมว่ายังไม่ถึงขั้น
0: แล้วคนที่มีอาการแบบออทิสติกแบบนี้ถือว่าเป็นอาการทางจ
1: ิ
0: ตออ
1: ทิสติกเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับออทิสติกนี่อาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเป็นพวก
0: เพราะบางคนนี่เขาควบคุมอารมณ์
1: เป็นดาวซินโดรมอะไรเงี้ยนะครับมันต้องมาวินิจฉัยหลายอย่างดาวซินโดรมบางคนก็บอกมันก็ยังปกติอยู
0: ่
1: นะครับเอาง่ายๆผมว่าเอาคนบ้าแล้วกันที่ไม่รู้เรื่องนะครับ
0: อย่างนี้คือต้องไปอยู่ในระดับที่ให้ศาลวินิจฉัยในเรื่อง
1: คือในคดีลักษณะนี้เขาต้องอัญเชิญแพทย์มาเลยครับ
0: เหมือนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
1: ใช่ต้องมาดูเลยครับเพราะว่าพี่ก็เคยเจอคดีอย่างเงี้ยเป็นว่าเขาชายคนนี้ไปขโมยของนะครับไปขโมยของเอาเป็นว่าดาราท่านหนึ่งแล้วกันขโมยเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอเราขึ้นศาลแล้วก็ดำเนินคดีกันนะครับพี่เองเป็นอยู่ช่วยในส่วนของคนที่เป็นคนขโมยแหละเราก็ศาลก็ถามว่าในขณะนั้นที่คุณขโมยเนี่ยคุณยังคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าเขาเอ่ยมาในศาลนะเขาบอกพระเจ้าสั่งให้เขามาขโมยของ
0: โอเคจบ
1: ขณะนั้นพี่ก็ยังคิดอยู่ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ในศาลอินทัศน์ถัดมานะครับมันยังไม่จบไงเพราะว่ากำลังไต่สวนมาเขาคือว่าในวันที่สู้คดีเนี่ย
0: แต่ทุกคนเขาอึ้งกับคำให้การของเขาอยู่นะ
1: ครับแล้วพอดีคุณแม่เขาก็หยิบเอาเขาคล้ายๆมีบัตรของโรงพยาบาลทางประสาทแห่งหนึ่ง
0: ป่วยอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่แล้วก็ในวันคดีอีกครั้งที่ไปเจอเขาเนี่ยเขาอยู่หน้าห้องพิจารณานะครับอยู่ดีๆเขาก็ฉี
0: ่
1: เขา
0: ฉี่ออกมาเลย
1: ซึ่งเขาก็ไม่รู้สึกตัวก็สรุปคดีนั้นศาลก็ตัดสินว่าเขาไม่มีการกระทำ
0: ตรงนี้คือเข้าใจได้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องมาดูอ่ะดูแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะครับ
0: และอีกข้อหนึ่งที่ป้าเปรี้ยวสงสัยมากเลยถ้าคุณหลานนี่ก่อเหตุจนถึงขั้นโดนติดคุกติดตารางขึ้นมาแปลงเพศแล้วค่ะคุณหลานของป้าเปรี้ยวนี่จะต้องอยู่คุกของผู้ชายหรือว่าของผู้หญิงคะ
1: ครับก็คือแปลงเพศจากชายเป็นหญิงแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คือแปลงเป็นเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรดีครับไม่เรียกว่ากระเทยเขาต้องเรียกว่า
0: transformer
1: เขาเรียกผู้หญิงข้ามเพศนะครับ
0: เดี๋ยว
1: เขาใช
0: ้
1: ใช่ใช่เขาเรียกผู้หญิงข้ามเพศตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่สมมติต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยทางเรือนจำก็จะแยกจริงๆเขามีการแยกนะครับว่าชายกับหญิงนะครับคุณถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปติดไม่เรียกทันสถานของหญิงนะครับแล้วผู้ชายก็เป็นคุกเรือนจำอะไรต่างๆนะครับแต่เวลาที่ประเภทอย่างเงี้ยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรที่แปลงเพศมาแล้ว
0: เพศสภาพเปลี่ยนไปแล้ว
1: เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ไปอยู่เขาเรียกว่าแยกออกมาอีกกลุ่มนึง
0: ไม่ได้อยู่ทั้งชายและหญิง
1: ก็อยู่เขาเป็นชายก็ยังเป็นชายอยู่แต่ว่าเขาจะแยกเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งจะไม่ปะปนกับพวกนี
0: ้อ๋อก็คือหมายถึงหลานของคุณป้าเปรี้ยวเนี่ยก็ยังต้องอยู่ทันทสถานชายอยู
1: ่ใช
0: ่แต่ว่าเป็นในขอบเขตของอีกกลุ่มนึงที่จัดเอาไว้โดยเฉพาะ
1: เขาจะแยกออกมาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะวุ่นวายแล้วก็ในเรือนจำเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นลักษณะเป็นยังคนยังไม่แปลงเพศยังไม่แปลงเพศเนี่ย
0: แต่ว่ามีจิตใจที
1: ่เป็นจิตใจมีเป็นอะไรเป็นผู้หญิงไงนะครับทางเขาเรียกเพื่อนๆในเรือนจำเนี่ยนะครับพี่น้องทั้งหลายเขาจะเรียกว่าเขาจะให้สรรพยานามพวกนี้ว่าน้องเป็นน้อง
0: ให้นุ่มนวลนิดนึง
1: ใช่ก็จะเป็นน้องพวกนี้ก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยครับพี่น้องๆกันนะครับก็เขาจะมีการแบ่งกันไว้ไม่งั้นถ้าเกิดมาอยู่รวมกันเนี่ยปัญหาเกิดแน
0: ่เรือนนอนอะไรนี่แบ่งไหมคะ
1: เรือนนอนแบ่งครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็จะแยกไปกลุ่มนึงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะอยู่รวมกัน
0: อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเข้าห้องน้ำใส่ถุงใส่มานานละถ้าเราเจอแบบคนที่มีเป็นชายสภาพจิตใจเป็นหญิงไปเข้าห้องน้ำหญิงแล้วเราเกิดโวยวายขึ้นมาไปแจ้งความเขาว่าเขามาเข้าห้องน้ำหญิงตรงนี้เขาต้องรับโทษไหมคะ
1: จริงๆมันก็มันผิดนะ

0: จริงๆมันผิดนะเพราะว่าคือเพศของคุณเนี่ยตามบัตรประชาชนของคุณเนี่ยมันเป็นเพศชายแต่คุณไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่ถูกต้องนะครับในต่างประเทศตอนนี้นะครับเขาทำห้องน้ำเพศที่สามไปละนะครับแต่มันอาจจะสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมว่าต่อไป
1: มันก็ดีนะชัดเจนดี
0: เพราะว่าผมเองเนี่ยก็พูดตรงๆเลยนะถ้าเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรเป็นเพศสภาพอีกแบบนึงไงเพราะเป็นผู้หญิงผมยาวมาเลยอ่
1: ะ
0: เราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ตะขิดตะขวงใจ
1: แต่ส่วนใหญ่มันเรารู้ด้วยเซนแล้วล่ะว่าอย่างนี้เราก็อารมณ์มันหน่วยการไม่ได้คิดมากก็เหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนเรา
0: แต่มันก็มีความรู้สึกบางอย่างว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะ
1: โอ้หรือใครปลอมตัวเขามาหรือ
0: เปลี่ยนไปแล้วเราว่าเราก็ตะขิดตะขวงใจผมว่าทางที่ดีผมว่าแยกแยกเป็นอีกห้องหนึ่งไปเลยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายที่คุณตูนนำมาฝากแล้วก็พี่วิรัตนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะก็ยังสามารถติดตามได้ตามเพจพี่วิรัตค่ะที่ไปกดที่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็ยังรับชมได้อยู่นะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะแล้วที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะอีกท่านนึงที่ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยคือพี่ตูนค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

รู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนี่มันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21022ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีกระบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงนี่มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าสารชั้นต้นนี่

0: ได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
1: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะก็ไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10กันยา2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นน่ะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็น

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอ่ะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

สำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: ดูดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยองขึ้นมาที่หยองขึ้นมาที่หยองอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยจะวิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

0: เด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลล์เครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์คนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่จะได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

0: ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผมครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

ินผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

เป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: นแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาคึง
2: เฮ้ยยังนี่เบ็ด
3: นี่ร้อย
2: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
2: ไ
3: ร
4: ปลาแกครับอันนี้คือสีกินนะตาใดอีกมือจะไปขาย
5: มือใดร้ายที่สุดในเดจักโต
6: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมันแน่ครับพันกว่าบาท
5: จ้างมือนี้เลย
6: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
7: อันเดียวต้นนานไปแล้ว
8: อันนี้น้องแล้วน้องจะมาที่กรุงเทพป
9: ่ะไปประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
10: แยกเป็นจำนวนแนวฟัง
11: ปลายาง 6 โล 8 ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
12: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู
11: ้นี่มาเก็บปลาเหรอ
12: ครับ
11: จะได้เยอะไหมเนี่ย
12: วัน
11: น
12: ี้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ในส่วนมาเนาะอยู่ในป่านี่มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี่มันน้อยมีบ่หลายคนดอก
2: ค
1: ล้ายๆว่าคู่เรือนมัน100คน150ลูกค้าเรือนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน6 70คนเรือน
3: ครับ
1: แต่ว่าในน้ําโคนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือลวงม่วงนี่แหละครับเป็นมรดกพวกเอ่ยว่าลวงคล้ายๆว่ามองหน้าปลาครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
4: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมส

0: ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
1: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกกกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือพูกไป
2: คันมันขึ้นสูงอีเล่ก็คือเขาจะเก็บไว้ก่อนใส่บ่อไหลมันเกือบมาลาย
1: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหารกับมันกระจายกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็จะมีข้องผู้หนึ่งนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านกับตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บนว่าสิไปใส่ขามไปผุนันผุนนี้บ่ได้ปูนสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
1: ต้นนี้เขาเอิ้นว่าตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับจุดนี้ต้นนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
3: ่ยาม2
1: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบนว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ได้ก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
4: จับโจรเขาเบิ่งจากทำเลในการจับลวงหม่องมันสิมาจับลักษณะสิมันกระจับปลาตะบูแมนลวงนะน้ำมันเสียเขาสิเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลือก
0: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลยแต่เมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
5: เออปลาโดนมองแล้วปลาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
6: เฮ้ยสองตัวเฮ้ย
7: โอ้จะกี่โลเนี่ย
5: ประมาณ5โลตัวนี้5โล
7: ได้กี่ตัวแล้ววันนี้
5: สองตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะม่วนน้ำรอแป๊บเดียวครับยังมีอีกตัว
6: สองตัวประมาณ1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหหัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
1: คล้ายๆว่าเพื่อมือมันได้อารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะกระไดก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
5: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจอ่ะไปอ่ะหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
1: นั่นซื้อให้บ่ได้นั่นปลายางปลายาง
0: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ปลาบ้าน
1: โอ้ตัวบุญใหญ่เลยเน
6: า
1: ะ
6: บ้านหาลูก
0: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5กิโล
1: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบไปถึงว่าได้ปานน่ะบางมือสิบ่เห็นสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือแต่จังได๋เท่านึง
4: หลายกว่านี
1: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ําวันนี
4: ้บ่ได้300บ่ได
0: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคนสองประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
3: ตั้งแต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองล่องเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีละนิดทีละนิดว่าหาปลายังไงถึงจะได
8: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
3: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
0: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
9: ลูกชายมาคือมาเมื่อมันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นยังมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักหน้าแรงหน้าพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: เพิ่นล่ะครับซอยพ่อใหญ่เออมาปรึกษากับแม่นมาพึกกับแม่นมามันเป็นเมื่อดาราสวามาพึกว่าสามารถเรียดบ้านน้ำโขงนี่ซอยซีบีแล้วพอพาสั้นนี่คืออูเขาอูน้ำเพิ่นแต่พ่อแต่แม่ของลูกของร้านสื่อร้านลูกร้านสื่อมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานจึงคอยได้มาอันนะ
2: มีเอื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักป้าแต่เข้าปูข้าวย่ายบนเฮือนหลังนี่หั่นนะหักแพงกับพอพลผู้เสียว่าซั่นให้หักแพงกันตลอดฮอดเส้นลูกเส้นหลานเพิ่นบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงเลยว่าหน่อยมาพร้อมกันเด็กคือบริเวณตรงหันนะเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวเนาะ
4: 3คนน่ะไอ้น้อยล่ะก็ไอ้ดมเจ้าน้อยเจ้าน้อยส
3: บายฟังทั้งคนทั้งคนก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอด
3: ครับบ่ทันฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเขาบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจุด
5: แล้วว่าแม่งบ่ทัน
4: บ่ทันรู้จักเลยเพราะว่ามันชิ้นเพลงมานี่
3: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปรนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
6: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
2: จักบาท
4: 25บาท
2: เอาไม้แน่ถุงนึง
7: ก็แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋เมื่อจากกันมีของกินก็กินตําฮูบ่แฮ่ตั้งตอผู้แต่งไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นอนเทื่อพ่อเดียวไปตลาดวันพระหัตถ์เพิ่นก็มานอน
2: ย่ำเกี่ยวขา
7: ไปน้ำรอดพ่อยายเตี่ย
2: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋เมื่อจ้ะมานอนเกี่ยวขาหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับ

0: เป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
1: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดขนาดของขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเทิงตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
0: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าว

0: ของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มหาไรพอดีพอดีเธอครูพอดีจะว่ารองเท้าก็ละสิ
2: มันถือก็ผูกเก็บจะว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงว่าให้มูเนาะโซเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่เลยซอยใครก็ชิสุเตียวตัวมันดีกับมันมีมันคุณ
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจูนี่ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยมาคือมาแวะได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเห็ดอาหารแต่ขามันมีหมกพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
3: กินยังก็กินไปเหรอแล้วบ่ได้หามได้ยังเลยคิดว่าเบิร์ดก็เบิร์ดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็น

ู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลย
3: ค่ะ
2: ลื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัว
2: ร์คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านันไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึง
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู
2: ่ใช่
0: ว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เขากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าก็คือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เ
2: รา
0: ผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปเหรอครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาแพ้มันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช
1: ้ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เนี่ยแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
2: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: แ
0: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่เขาต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: จอยไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่
0: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ดาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยืดออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้แข็งใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม็กขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่มันโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอนอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: วางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม่มีรอยต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนชันเอ็นเสาเอ็นอะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื
1: ้อครั้งเดียวทิ้ง
0: เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดิมไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว
2: ้
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการหนุนยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: มื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: เดี๋ยวนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันน่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยนะพังเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพื้นแค่มัน
2: เดี๋ยว
0: หมดไปเออ
1: นี่เล็ง
0: แล้วหมดไปหน้าตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
1: ของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
1: โอ
0: ้ก็คือลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห์
2: นาน
0: อยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent
2: อ
0: ันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไปๆๆ
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
2: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
2: าสัตว์แล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวโอ้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: ระ
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโอ้ยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮะแต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่
0: มา
2: เลย
0: มาเลย
2: ครับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็น
2: ม
1: ัน
2: ก็ไม่ย
1: ุ่
2: ยก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมั้ย
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยกมันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: น
2: ะตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
2: ลายซอกล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี
2: ้คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
2: ้
0: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุนี้มันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี่ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: ครับ
0: ไปดูต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับอ
0: ย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโปรไว้นึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช
0: ่นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมันทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้อง
0: นะถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: เนี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: ครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Amarin TV
3: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่ามนุษย์เงินเดือนควรลงทุนอย่างไรนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับทุกท่านก็มักจะถามว่าเราควรจะมีการลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำดังนี้นะครับอย่างแรกที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือสมการการออมสมการการออมก็คือรายได้ที่ท่านได้ครับลบด้วยการออมครับจะมีค่าเท่ากับการใช้จ่ายถ้าต้องออมก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับวางแผนการออมไว้ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอเพื่อที่เกษียณอายุได้เป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่เหลือเราถึงเอาไปใช้จ่ายนะครับอย่างที่สองครับถึงแม้เราจะวางแผนกันไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้จ่ายเท่านี้แต่ว่าชีวิตมันต้องการเผื่อเหลือเผื่อขาดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดบอกว่าเราจะมาออมเงินอย่างเดียวเพื่อเผื่อเหลือเพื่อขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่สบายเราติดโรคเราเป็นหวัดเราติดโควิดเราเป็นโรคมะเร็งเหตุการณ์พวกนี้ครับเราออมอย่างไรก็ไม่พอฮะดังนั้นอย่างที่สองที่เราควรจะทำก็คืออะไรฮะเราต้องซื้อประกันครับถึงแม้ประกันนั้นเราจะไม่ได้ใช้เราก็ควรจะซื้อไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรฮะปิดความเสี่ยงส่วนนี้ครับเพราะไม่งั้นเรากะว่าเราจะเก็บเงินออมไว้เกิดมีเหตุจำเป็นค่อยเอามาใช้มันไม่มีทางพอนะครับเราใช้วิธีว่าซื้อประกันชีวิตซื้ออุบัติเหตุซื้อประกันสุขภาพไว้จะดีกว่าครับจะได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนประกันที่3ครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะฮะเนื่องจากการใช้จ่ายเนี่ยเราถูกกันไว้แล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะเอาส่วนนี้ไปลงทุนได้ทีนี้การลงทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูงมากๆเลยนะครับคือการลงทุนในรูปแบบประหยัดภาษีครับเพราะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับไม่สามารถหนีภาษีได้ครับภาษีมาตัดจากเราทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นขอเพียงเราประหยัดภาษีได้ฮะเช่นเราเสียภาษีอยู่ในอัตรา 10% ใช่ไหมถ้าเราประหยัดภาษีส่วนนี้ได้เราก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไปแล้วนะครับ 10% ทีนี้ถามว่าจะลงทุนอย่างไรล่ะเพื่อประหยัดภาษีเดี๋ยวนี้ทำเองได้ง่ายแล้วครับก็โดยการซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษีอย่างเช่นกองทุน RMF นะครับหรือกองทุน SSF นะครับซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับที่เราซื้อประกันก็ลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากนะฮะเราซื้อกองทุนไปเงินก็ยังอยู่ถูกไหมฮะเป็นการลงทุนผลตอบแทนได้ทันทีเลยคือประหยัดภาษีในปีนั้นนะครับดังนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ควรลงทุนอย่างแรกก่อนนะครับและการถัดไปที่มนุษย์เงินเดือนควรจะคิดว่าในการลงทุนของเรานะครับควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายไปหลายๆสินทรัพย์นะครับจะไปกระจุกตัวเฉพาะบอกว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงตามอย่างเช่นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้ฮะแปลว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยก็มักจะต่ำด้วยฮะเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเงินที่ท่านสะสมได้ผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับให้ท่านใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุนะครับดังนั้นเราก็ต้องผสมนะฮะทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับอย่างพวกกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารเงินเนี่ยผสมกับกองทุนรวมตราสารทุนก็คือไอ้พวกหุ้นเนี่ยแหละครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราต้องกระจายไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับบางท่านชอบทองก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นทองก็ได้ฮะหรือท่านอยากเอาทองไปเก็บที่บ้านแล้วสบายใจท่านก็อาจจะมีทองแท่งเก็บไว้บ้านก็ได้ฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านฮะแต่ถ้าผมแนะนำคืออาจจะสะดวกกว่ายุคปัจจุบันคือกองทุนรวมอาจจะสะดวกกว่านะครับประการสุดท้ายครับประการที่5นะครับก็คือว่ากองทุนรวมหุ้นเนี่ยฮะเวลาที่ท่านไปลงทุนนะครับท่านก็ควรจะต้องกระจายการลงทุนไปทั่วโลกครับอย่ากระจุกเฉพาะประเทศไทยนะครับสำหรับสัดส่วนในการลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าในการลงทุนของเราเนี่ยควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับวิธีง่ายๆที่ใช้ในการตัดสินใจก็คือว่า1ถ้าเลือกก่อนว่าอะไรที่ท่านสบายใจนะฮะแต่อย่าลืมนะท่านต้องเลือกหลายอันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงครับไม่ใช่บอกว่าฉันชอบอันเดียวเลือกอันเดียวไม่ดีนะครับเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยคนต้องมีการป่วยไข้คนสูงอายุดังนั้นผลตอบแทนทางด้านสาธารณสุขในนั้นจะดีขึ้นท่านก็กะลงทุนในกองทุนรวมด้านเฮลท์แคร์ถูกไหมท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ในอนาคตโลกอนาคตอยู่ที่เทคโนโลยีท่านอยากลงทุนเทคโนโลยีท่านเชื่อว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆขยายได้อย่างรวดเร็วท่านก็อยากลงทุนจีนนะก็มี3ที่ละต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในประเทศไทยด้วยสำหรับบริษัทซึ่งท่านมั่นใจว่ามั่นคงจ่ายเงินปันผลสูงท่านก็ลงทุนใน กองทุนซึ่งลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นเงินปันผลสูงถูกไหมต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่าในประเทศอเมริกาเพราะท่านเชื่อว่ายังไงอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจดังนั้นท่านก็อาจจะจะลงทุนในกองทุนร่วมที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาฮะท่านก็มีอยู่5กองใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านสบายใจใช่ไหมท่านไม่ต้องเลือกตามผมนะอันนี้แค่แบบว่าตัวอย่างให้แต่ท่านมี5กองแล้วในใจว่าประมาณนี้สไตล์ที่ฉันชอบฮะท่านอยากเลือกอันไหนอันหนึ่งฮะไม่ต้องมาเลือกว่าชอบอันไหนกว่ามากอันไหนน้อยเอาที่ท่านสบายใจจากนั้นทำไงฮะท่านก็จับหารเลยครับว่าในเงินที่ท่านจะลงทุนได้เนี่ยก็หารให้ท่านก็แบ่งไปกองละสัก 20% ครับประมาณนี้ฮะก็จะช่วยท่านกระจายความเสี่ยงฮะแล้วก็น่าจะได้ผลแทนที่ดีในระยะยาวครับทั้งหมดนี้ก็คือหลักการที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพะต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
2: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้ครับเราพามาเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและก็ประเภทของเรือนจำกันไปแล้วมาวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต้องเข้ามาในเรือนจำหรือทัณฑสถานและวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมก็ขออนุญาตเรียนถามเลยละกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับท่านผู้อำนวยการครับว่าเวลาที่ผู้ต้องขังเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะต้องมีการบังคับตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางเรือนจำหรือทางทัณฑสถานเองเนี่ยมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
5: ค่ะเมื่อเราได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะว่าให้มาคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็เมื่อเข้าไปในเรือนจำแล้วสิ่งแรกเราจะต้องมีการตรวจค้นตัวเขานะคะมีการตรวจสุขภาพมีการซักถามประวัติโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพร่างกายเขามีการถูกทำร้ายมาไหมมีบาดแผลไหมเจ็บไข้ได้ป่วยมาไหมนะคะต้องดูตรวจค้นหมดเลยนะคะทั้งตรวจค้นแล้วก็ทั้งดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีการซักประวัติแล้วก็มีการแจกข้าวของสิ่งใช้ให้เขาพร้อมกับชุดเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแบบเพราะว่าในเรือนจำผู้ต้องขังใส่ยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแบบของผู้ต้องขังค่ะ
2: ผมสังเกตว่ามันมีสีที่แตกต่างกันนะฮะมันแตกต่างความแตกต่างของสีนี่บ่งบอกอะไรบ้าง
5: บ่งบอกถึงว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มสีฟ้าเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่เขาเรียกว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วนักโทษเด็ดขาดหมายความว่าเป็นการพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่าง

0: หว่างการพิจารณาคดี
1: ก็คืออาจจะยังต้องเวียนไปเวียนมาที่ศาล
0: ตลอดค่ะยังต้องไปศาลอยู่แล้วก็สามารถที่จะพบทนายความได้
1: นั่นก็คือการแบ่งแยกประเภทให้เห็นชัดนะครับว่าสีฟ้าก็คือนักโทษเด็ดขาดแต่ส่วนสีน้ำตาล
0: ก็จะเป็นนักโทษระหว่างพิจารณา
1: ก็จะเป็นนักโทษในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับอันนี้ก็พอทราบแล้วคราวนี้ของทันทสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครับกรณีของผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอันนี้ที
0: ่ใช่ค่ะเราเป็นทันทสถานที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วทันทสถานหญิงคือมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวคุมขังผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวซึ่งคงจะอาจารย์คงจะทราบว่าในการดูแลผู้ต้องขังหญิงเนี่ยโอ้ทีนี้เราสำคัญมากเลยเพราะว่าเราดำเนินการภายใต้โครงการกำลังใจ
1: ครับก็เลยอยากจะเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการนะครับว่าขั้นตอนในการที่จะรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาสู่ทันทสถานหญิงเนี่ยครับหรือในเรือนจำทั่วๆไปเนี่ยครับระบบทั่วๆไปเขาต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้างครับ
0: เมื่อเรือนจำได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายขังหรือหมายจำคุกเนี่ยสิ่งแรกเราต้องทำก็คือจะต้องมีการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังก่อนนะคะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีการถ่ายภาพสอบถามประวัติมีการทำประวัติของเขาจะต้องมีการตรวจสอบดูร่างกายเขามีรอยสักตรงไหนไหมมีบาดแผลเข้ามาจากข้างนอกไหมนะคะมีการตั้งครรภ์ไหมหรือว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหมก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหรือไม่นะคะหลังจากที่เราตรวจดูโดยละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเขาใช้ใช่ของใช้ส่วนตัวก็ต้องมีการแจกให้เขาคั้นน้ำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันซักฟอกก็จะแจกให้เขาแล้วก็จะแจกเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะคะเพราะว่าในเรือนจำจะแต่งยูนิฟอร์มหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่กระบวนการของการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะต้องมีการปฐมนิเทศเพื่อให้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของเรือนจำแล้วก็ทันทสถานนั้นๆค่ะ
1: ครับก็แสดงว่ามีขั้นตอนการ
0: มีขั้นตอนการปฏิบัติ
1: ที่เรียกว่าต้องตรงถูกต้องตรงคนตรงตัวเลยใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสงสัยหรือว่าจะมีการมาสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจน
1: ใช่ครับแล้วก็กรณีเรื่องของเครื่องแบบที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการได้กรุณาบอกเนี่ยผมสังเกตดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างสีฮะสีฟ้ากับสีน้ำตาลมันมีความแตกต่างกันยังไงครับ
0: ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วหมายถึงว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วเราเรียกว่านักโทษเด็ดขาดเขาจะใส่ยูนิฟอร์มสีฟ้า
1: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็คือคดียังไม่สิ้นสุดเขาจะใส่เครื่องแบบสีน้ำตาลค่ะอันนี้เครื่องแบบจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นผู้ต้องขังระหว่างหรือผู้ต้องขังที่เด็ดขาดแล้ว
1: ก็จะเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจน
0: ใช่แล้วก็การปฏิบัติกับเขาก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยค่ะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเราต้องแอสซูมว่าเขาคือผู้บริสุทธิ
1: ์ยังถือว่ายังไม่เป็นผู้ที่กระทำความผิด
0: ใช่ยังต้องบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลพิพากษาสุดท้ายนะคะถึงจะบอกว่าเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการเข้ามาจำคุกในเรือนจำคือเขาทำผิดแน่นอน
1: แต่สำหรับนักโทษเด็ดขาดก็จะเป็นการอีกแบบนึงไปเลย
0: ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติของราชทัณฑ์ค่ะ
1: ครับคราวนี้เราได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยรวมถึงการจำแนกสีของเครื่องแบบแล้วในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังเองเนี่ยเขาต้องทำอะไรยังไงกันบ้างครับ
0: ค่ะคือในอยู่ในเรือนจำเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกให้เขามีวินัยแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเขาจะต้องมีงานทำมีการฝึกอาชีพหรือว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องเริ่มตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้าตื่นสายไม่ได้ค่ะอยู่ในเรือนจำตีห้าปั๊บเนี่ยต้องตื่นละพอตีห้าครึ่งทุกคนต้องสวดมนต์นะคะสวดมนต์ตามหลักศาสนาของตัวเองนะคะก็ตีห้าครึ่งสวดมนต์พอ6โมงก็เจ้าที่ก็จะไขห้องนอนค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นตัวมีการตรวจค้นตัว
1: มีการนับยอด
0: นะต้องมีการตรวจนับยอดนะว่าอยู่ครบไหมนะคะ
1: ครับมีเกินมีขาดหรือเปล่า
0: ค่ะสิ่งของมีค่าหายไม่ได้ในเรือนจำนี่หายไม่ได้เลยนะคะก็ต้องตรวจค้นตัวเขาแล้วก็ตรวจเช็คว่าจำนวนครบไหมนะคะลงมา

0: ลงมาอาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองนะคะว่าอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปรับประทานอาหารตอน7โมงเช้าก็รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ต้องมาให้เขาได้มีการออกกำลังกายบ้างมีการ8โมงครบธงชาติน
1: ะคะแล้วก็มีการชี้แจงจากทางท่านผอ.
0: ใช่ก็จะมีการใช่เจ้าที่ก็จะเวียนเข้าไปได้มีการพูดคุยให้กำลังใจเขาบ้างให้เรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ประมาณ8โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละจะต้องเข้าไปในหน่วยงานของตัวเองนะคะบางคนก็ไปเรียนหนังสือเรามีโรงเรียนนะคะบางคนก็ไปเข้าโรงงานฝึกวิชาชีพบางคนก็ไปตามหน่วยงานต่างๆเช่นทำหน้าที่ปรุงอาหารเลี้ยงเพื่อนก็เข้าไปในแดนสุตกรรมอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็จะมีกิจวัตรประจำวันของคนแต่ละคน
1: ก็คือแบ่งแยกกันไปตามความถนัดที่ตัวเองสนใจ
0: อันนี้มันจะมีการขั้นตอนหนึ่งที่เราเรียกว่าการจำแนกรักษาผู้ต้องขังจำแนกผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลว่าเราควรที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขังแต่ละคนได้ยังไงคนนี้อายุน้อยต้องเรียนหนังสือแล้วก็ให้เรียนหนังสือกันต้องเรียนหนังสือนะคะก็จะมีการเรียนตั้งแต่สายสามัญสายวิชาชีพมสทจะจบมสทใช่
1: ในเรือนจำด้วย
0: เรียนในเรือนจำเลย
1: ใช่ๆ
0: มีเรียนมสทจบมสทในเรือนจำเลยเป็นจบถึงระดับปริญญาตรีในเรือนจำนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ11โมงครึ่ง11โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละมาทานอาหารกลางวันทหารกลางวันก็ก่อนทานอาหารกลางวันก็ต้องมีการตรวจนับว่าครบไหม
1: อีกรอบนึงอีก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากจะเรียนถามอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของบทบาทของตัวผู้คุมที่จะต้องดูแลผู้ต้องขังในปริมาณมากๆเนี่ยครับอยากจะทราบว่าลักษณะของการควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างครับ
0: คือถ้าเป็นคติพจน์ของเรานะคะควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลเป็นสิ่งสำคัญที่เรากำหนดเลยว่าเราจะควบคุมเขาด้วยความเมตตานะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการแก้ไขมากกว่าการแก้แค้นทดแทนนะคะก็คือจะต้องแก้ไขเขาคืนคนดีกลับสู่สังคมเพราะฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่นะคะที่สำคัญก็คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเขาให้เขากลับมาเป็นคนดีของสังคมเจ้าที่ทำงาน24ชั่วโมงนะคะกลางวันก็มาทำงานปกติในระหว่างวันก็คือเราเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วก็ทำงานระหว่างวันพอตกเย็นปั๊บเนี่ย4โมงครึ่งเจ้าที่เราเลิกงานใช่ไหมคะถ้าเป็นข้าราชการอื่นก็เลิกงาน4โมงครึ่งแต่เราจะต้องเตรียมเจ้าที่ส่วนหนึ่ง4โมงครึ่งที่จะเข้าไปอยู่เวรต่อ
1: จะมีการสลับผัดเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะใช่อยู่เวรก็จะมี3ผัด4โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนผัด1เที่ยงคืนถึงตี3ผัด1ตี3ถึงเช้า8โมงครึ่งเพื่อจะปฏิบัติภารกิจก็กลับ
1: เรียกว่ามันต้องต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดเลย
0: 24ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานได้พักเวรชั่วโมงเดียวกลับไปอาบน้ำถ้าเปลี่ยนมาทำงานในระหว่างกลางวันอีก
1: เรียกว่าภารกิจนี
0: ้ห
1: นักจริงๆเลยนะครับสำหรับการที่จะดูแลผู้ต้องขังทั้งหมดเลย
0: เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่เวรค่ะเวรเสาร์อาทิตย์หนักเลยคือมีกลางวันด้วยและกลางคืนด้วย
1: และนั่นก็คือเรื่องราวในเรือนจำนะครับหรือในทัณฑสถานหญิงธนบุรีที่วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ทางท่านผู้อำนวยการนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในเรื่องของขั้นตอนในการรับตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงในเรื่องของกิจวัตรประจำวันรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้คุมเองเนี่ยนะครับในเรือนจำหรือในทัณฑสถานจะต้องกระทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็คงได้เห็นภาพกันแล้วแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศน์สุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
2: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
2: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
4: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวเหมือนเดิมค่ะ
5: ค่ะก็เป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็ได้นะคะพี่ออยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: นี่ส้มตำครกหนึ่งนะใส่พริกน้อยๆกระเทียมเม็ดเดียวพอนะคะแล้วก็ปูอ่ะเอา10ขาเลยนะคะ
7: เฮ้ยเจ๊ปูมีแค่8ขาเองสั่งอะไรเยอะแยะ
8: แล้วอีก2ขามาจากไหนแล้วเนี่ย
6: ก็ขาไปกับขากลับไงคะ
8: พี่สาวแต่งตัวสวยเลยแย่หล่อน
9: จะไป

0: ซื้อของที่ห้างหน่อยนะจ้า
1: ไปห้างไหนเลยคะสาว
0: ก็ไปห้างใกล้บ้านเรานี่แหละจ้ะไปแล้วนะ
2: ว้าวเที่ยวห้าง
1: เที่ยวห้างไปบ้างไหม
3: ก็ดีเหมือนกันนะคุณพี่

0: คาปูชิโน่ไหมฮะเฮีย
1: มา
0: สองแก้วแล้วกัน
2: ต่อเฟรมได้อะไร
0: ชาต้องโก้ไปต้องโก้
3: ชาต้องโก้ชาต้องโก้ร้านนี้ร้านขายของ
0: อ๋อ
3: แค่หลัง
4: มีเรื่องอะไรเหรอคะสาว
5: ฉันโดนโจรกระชากกระเป๋านะสิ
0: อ้าวเจ๊ตกนะแล้วไปโดนที่ไหนล่ะเจ๊
3: เจ๊ไปโดน
5: ที่ห้างนะสิฉันไปซื้อของพอกลับมาที่รถฉันก็ค้นหากุญแจอยู่มันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เอากระเป๋าฉันไปหมดเลยอ่ะ
4: ว้ายตายแล้ว
5: ง้างยังไม่ตาย
6: แล้วมันทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ย
5: ไม่ได้ทำ
4: ทีนี้เธอจะทำไงต่อไปล่ะคะสาว
5: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
7: นี่ไงพี่สาวกาแฟเย็นๆก่อนจะได้ชื่นใจนะวันนี้ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวเก็บตังค์วันหลังนะจ๊ะอะไรไห
0: ม
5: กาแฟสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็อร่อยดีเนาะเฮ้ยเหมือนจอนเมื่อกี้เลยทำได้กางเกงแบบนี้เลยรองเท้าด้วย
0: ไม่ใช่นะ
5: เ
3: ดี๋ยวเดี๋ยวมานี่โอ้ยอย่าเพิ่งร้องวุ่นวายไปร้องให้ตกอกตกใจหมดเลยเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาได้นี่พี่แนนพี่ออยครับเรื่องราวแบบนี้พวกผมจะทำกันยังไงดีล่ะครับ
7: นั่นน่ะสิคะ
0: นั่นน่ะสิ
8: ค่ะน่าสงสารคุณสาวมากๆเลยนะคะ
9: แต่เรื่องนี้เรามีคำตอบให้คุณสาวค่ะก่อนอื่นเลยต้องพาคุณสาวไปแจ้งความก่อนนะคะพี่ออย
8: ใช่ค่ะกินกาแฟเสร็จแล้วรีบไปแจ้งความนะคะส่วนโทษหรือว่าคนที่กระทำผิดเนี่ยจะมีโทษยังไงบ้างเนี่ยสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็คือถือว่าเป็นความผิดแบบวิ่งราวทรัพย์ค่ะเคยได้ยินไหมคะวิ่งราวทรัพย์คือเป็นการลักทรัพย์เอาไปซึ่งหน้าเลย
9: ค่ะซึ่งการความผิดวิ่งราวทรัพย์นี่นะคะพี่ออยก็คือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะก็คือถ้าเป็นความผิดในทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีโทษจำคุกค่ะพี่ออยซึ่งโทษจำคุกเนี่ยนะคะก็ของโทษความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับนะคะไม่เกิน 10,000 บาทค่ะพี่ออย
8: อันนี้คือวิ่งราวแบบปกติแต่ถ้าเกิดมีเป็นสเต็ปที่หนักขึ้นว
9: ิ่
8: งราวแล้วเกิดทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโทษมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะพี่ออยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเป็นการเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะได้คุณสาวเนี่ยเกินเลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาล นะคะได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจก่อนดีกว่าค่ะพี่ออยก็คือฟกช้ำดำเขียวธรรมดานะคะอันนี้ค่ะก็เรียกว่าได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะโทษนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีค่ะและมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 4,000 ถึง 14,000 บาทค่ะ
8: ใช่แพงขึ้นแล้ว
9: ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะได้รับอันตรายสาหัสก็คืออย่างที่
8: อาบอ
9: บอ
8: สูญเสียอวัยวะอะไรนะคะ
9: อันนี้โทษก็หนักขึ้นนะคะก็คือว่าโทษจำคุกนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีเลยค่ะพี่ออยแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาทค่ะ
8: แล้วสุดท้ายก็มีตายด้วยตายนี่ก็จะหนักสุดเลยนะคะ
9: ไปชากมา
8: ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากเตือนภัยผู้หญิงด้วยเราจะเป็นคนบ่อยถือของพลุงพลังใช่ไหมคะเพราะฉะน
9: ั้
8: นวิธีการนี่ก็จะเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะก็คือหากุญแจให้เสร็จก่อนเลยดีไหมคะแล้วก็ค่อยแบบไขรถอ่
9: ะ
8: หรือก่อนจะไขรถก็คือมองซ้ายมองขวานิดนึง
9: ดูนิดนึงนะคะดูแลความปลอดภัยเรานิดนึงนะคะ
8: จริงๆเราก็เหมือนคุณสาวเนี่ยแหละค่ะบางทีลืมนะคะ
9: แบบช้อปปิ้งเยอะใช่ไหมคะพี่ออย
8: แล้วพอถึงรถอ่ะค่อยหากุญแจปรากฏบางทีมันมีคนดักซุ่มมองเราอยู่บางทีเราไม่ได้ระวังตัวนะคะก็ฝากเตือนภัยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วกันนะคะ
9: ค่ะ
10: ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์มาตรา336ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปี

0: ปีและปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 14,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาท
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
0: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
2: เสียงดังจริงๆนะคะวันนี้มีคนมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์แน่นอนค่ะไม่ใช่รถขายไอติมค่ะอาจารย์
3: แล้ววันนี้ไอติมเอ้ยมีปัญหาอะไรคร
2: ับ อ๋อค่ะอาจารย์ก็คือคนที่มาสั่นกระดิ่งนั้นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทกันเนี่ยแหละค่ะก็เพื่อนก็ไปกู้เงินเจ้าหนี้แล้วก็มาขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยเซ็นค้ำประกันให้หน่อยท่านผู้ชมก็เห็นว่าสนิทกันก็เลยเซ็นค้ำประกันให้แต่ต่อมาปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะด้านตายค่ะอาจารย
3: ์ตาย
2: ตายค่ะไอ้ลูกหนี้ตายท่านผู้ชมบอกตายแล้วทำไงดีท่านผู้ชมเป็นผู้ค้ำประกันฉันจะต้องตายด้วยหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามอาจารย์มาว่าเออแกจะทำยังไงดีจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปดีค่ะลูกหนี้ตายซะแล้วค่ะอาจารย์
3: อาจารย์ว่าตายนี่มันน่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินไหม
2: ก็ไม่น่าจะหมดนะคะอาจารย
3: ์เออเป็นหนี้มากๆฆ่าตัวตายเลย
2: ก็ไม่ได้แหมนะคะ
3: นึกว่าจะหมดนะขอแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
3: เป็นหนี้มากๆหนี้ท่วมหัวเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: ฆ่าตัวตายหนี้ก็ไม่หมด
2: ค่ะ
3: หนี้นั้นยังตกทอดไปยังลูกยังเมียอีกนะ
2: เออใช่ค่ะใช่
3: ว่าเกิดมีทรัพย์สินอะไรตาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเมียเองก็จะต้องมารับผิดชอบในหนี้สินนั้นแต
2: ่
3: รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับโอเคนะแค่นั้นก่อนแต่แปลว่าฆ่าตัวตายหนี้สินไม่หมดเหมือนรายนี้เหมือนกันตายไปแล้วกู้เข้ามา 60,000 ก็นึกว่าสบายสิแล้วเราก็เป็นคนค้ำเราถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอาจารย์ว่างั้น
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะกลุ้มใจใช่ไหมครับ
2: ค่ะว่าจะทำยังไงดีเพื่อนก็ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ตายตามเขาสิ
2: อาจารย์แหม
3: ง่ายดีไหม
2: ไม่ง่ายอะค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สรุปแล้วไม่ว่าเพื่อนจะตายหรือคุณจะตาย
2: ค่ะ
3: นี่อันนี้ยังตกทอดไปยังทายาทของพวกคุณ
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: เอาละมาพูดถึงคนค้ำ
2: คนค้ำ
3: เราตาย
2: ค่ะ
3: แล้วคุณค้ำจะลอยนวลได้ไงคนค้ำอ่ะ
2: ค่ะ
3: เมื่อคุณเซ็นแก๊กแล้วบอกเฮ้ยมันตายแล้ว
2: ค่ะ
3: ไปเอากับมันสิแน่นอนในทางกฎหมายนะครับท่านพึงรู้ไว้เลย
2: ค่ะ
3: ว่าเวลาเราไปค้ำประกันให้ใครเนี่ย
2: ค่ะ
3: เวลาเจ้าหนี้จะมาเล่นงานเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าต้องไปเอาจากลูกหนี้ก่อนนะ
2: ใช่ค่ะ
3: แต่รายนี้มันตายแล้ว
2: ใช่ค่ะลูกนี่ตายแล้วค่ะอาจารย์คะ
3: เอาละก็ตอบเลยครับว่าความรับผิดในหนี้ 60,000 บาทและดอกเบี้ยตกทอดไม่ใช่อ่ะเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ค้ำประกันคงจะปฏิเสธว่าเขาตายไปแล้วนู่นนี่นั่นไม่ได้ครับยังไงยังไงในฐานะคนค้ำก็ต้องถูกเจ้าหนี้ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
2: อ๋อค่ะ
3: ถ้าไม่จ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องเพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายของคนที่เป็นเจ้าหนี
2: ้
3: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวมายังเราในฐานะผู้ค้ำให้ชำระหนี้ภายใน60วันนะเมื่อบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ชำระนั่นแหละครับเจ้าหนี้ก็จะเริ่มฟ้องร้องบังคับให้เราชำระแต่เจ้าหนี้บางคนเผลอรู้ว่าลูกหนี้ตายไปแล้วปล่อยเออละเหยลอยชายเลยไปเป็นปี
2: ๆ
3: สองปีเพิ่งนึกได
2: ้
3: กฎหมายบอกคุณหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดชอบนั้นก็ต้องปล่อยให้เจ้าหนี้มันลืมไปซะลืมเกินกว่าหนึ่งปีอย่างนี้มาฟ้องก็ไม่ได้ครับตอบเลยครับภาระรับผิดชอบตกทอดมายังเราส่วนเราจะไปไล่เบี้ยเอากับทายาทคนตายก็ค่อยว่ากันอีก

0: เรื่องหนึ่ง
1: อ๋อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงรับคำตอบแล้วนะคะถึงแม้ว่าลูกหนี้จะตายผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้พ้นความรับผิดนะคะเมื่อเราไปเซ็นแก๊กค้ำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบทันทีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเราแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีอยู่กันเปลือพ่อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

บางคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเข็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการเพราะสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีประโยชน์

0: ชื่อพลังโชติศิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายๆสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี
2: ้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years. We do a range of different research, all focusing on clinical pharmacology. And we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers.
0: สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาให้ได้ครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีนจะค่อนข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้

0: ว่ามันจะมีมาทุกปีทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50% กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อที่จะให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90%วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้ clinical data มาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่าตัวเลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาเรียประเทศต่างๆก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริง
1: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

0: เศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มันเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านกระอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัด

ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารจะสัมผัสกับเชื้อ

ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้จอดแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศจนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตรงนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุไซโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับมาซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือคอนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดบัฟเฟอไรน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่หนึ่งหรือว่าในกลุ่มที่สองที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นนะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะภาพนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

พอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยอยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันผลิตสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นก็โอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะคะเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานะคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิ่มดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเนี่ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตักแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตักพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเภสัชกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายินนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เอ่ยเผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคแค่ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมาสับมันประจำบ้านแข็งโบราณพิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าบรรเทาอาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะถ้าในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยเน้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้าเนี้ยเสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่า

ตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อ่ะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นหรือปากห้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาคือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวโคไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่า

พ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแหมบปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการหื้ออาหารนกพิราบเพื่อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาหื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดินรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพอเปิ่นหื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเหื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้ะ

วันนี้เดี๋ยวพี่เนยจะสอนเล่นฮูลาฮูปนะแบบนี้ไม่เห็นจะยาก

0: ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการดำเนินงานขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในส่วนที่กทม.รับผิดชอบแล้วเสร็จกว่าร้อยละ77
1: ไม่ได้ดีกว่าเล่นไม่เป็นงั้นเราไปเล่นอย่างอื่นกันเล่นอะไรดีนะ
2: น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจยังมีความจำเป็นต้องใช้กระสอบทรายและแท่งคอนกรีตป้องกันน้ำเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมทั้งได้หามาตรการการเยียวยา
3: ให้กับ
2: ชา
3: วบ้าน
2: ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสียสละน้ำอย่างเต็มที่
4: ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทาง

0: กว่าครึ่ง
1: อ
0: ย่างไรก็ตามก็มีคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าให้ระว
1: ังเล่นกองทรายอยู่ข้างนอก
0: ทั่วประเทศในช่วง
1: เดี๋ยวกินไม่ลืมหรอก
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศเตือนระยะนี้ให้ระวังฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ทุกภาคมีฝนชุกและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั้นควรระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยา
2: เย้ประสาทเสร็จแล้วน้องซีนประสาทซาของพี่แน่สวยไหมซีนสวยฝ่า
3: แน่สวยกว่า
2: ของน้องซีนสวยฝ่า
3: ชื่อตัวของน้องแน่ก็สวยกว่า
2: น้องซีนก็สวยฝ่า
3: แป๊กของใครสวยกว่ากัน
2: งั้นให้ยายมาตัดสินดีกว่า

0: เฉินน้ำท่วมส่งผลให้การจราจรติดขัดค่ะ
1: ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ
2: รถไฟของหนูพังหมดเลย
3: พังน้ำเสียงก็พังหมด
2: แล้วใครจะรับผิดชอบของหนูล่ะ
4: ยายรับผิดชอบเอง
0: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปิดถนนประท้วงนะคะหลังจากได้รับเงินชดเชยจากน้ำท่วมในจำนวนที่ต่างกันค่ะก็มีการเรียกร้องให้มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่โดยมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
1: ป้าได้ไปเดียวเองกินได้2ใบ
2: ยายไม่ยุติธรรมเลย
1: ยายทำถูกแล้ว
2: นี่เด็กได้3ใบ
1: ใช่แต่นุติดาม
0: ชาวดอนเมืองได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องเงินเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมนะคะและมีการเคลื่อนไปปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งก็ทำให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานค่ะ
1: ยายตื่นยายตื่น
2: ทำไมเนเน่ได้นับคุณล่ะ
3: ยายไปติดใจมากกับหนู
2: ยายมีสิทธิ์ทำ

งั้นส่งเงินมายายจะจัดการให้

อร่อยไหมลูกอย่างนี้ยายยุติธรรมหรือยังลูก

Oh,

Oh!

Minute,

0: ได้เวลาทำงานกันแล้วได้เวลาทำงานกันแล้วอย่าใหญ่ๆมันจะคุยมันจะคุยทำงานบริษัทจ้างให้ทำงานทำงานทำงานทำงานสวัสดีครับเฮียอ้าวโอ้โหสุขสันต์วันเกิดครับเฮียแม่จากใจของผู้จัดการที่จงรักภักดีกับเฮียครับเฮียอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวพวกเราคิดจะแสดงความจงรักภักดีเอาของขวัญให้เฮียบ้างไหมอ่ะมาสิมาสิมาสิมาสิรออะไรละมาสิมาสิไปกันเลยครับเฮียครับผมไปเฮียผมเชิญถึงครับผมอุ้ยดีมากดีมากดีมากก็ให้ทำเป็นตัวอย่างดีมากดีมากอ้าวบัวของขวัญอ่ะ
1: ขอโทษจริงๆค่ะบัวไม่ทราบจริงๆว่าเป็นวันเกิดของคุณอาขอโทษ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

0: ที่ยงไม่ได้กินข้าวหรือมัวไม่ลงจากที่เดี๋ยวงานไม่เสร็จพอจะยาก
1: มีต้องจ่ายพอยไงพวกลำเอียงเลยบัวน่าจะงงเขาหน่อยนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
1: พี่จะไปแล้วบัวฝากพี่ซื้ออะไรไหมเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้

0: ครับครับครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งเลยครับครับพอยล็อตนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: ถึงไหนแล้ววะ57 58 59เฮ้ย59 58 59 57 58 59เฮ้ยมาอย่างงี้วะเอ้ยหมูเข้ามาหน่อยดิพลอยขาดว่ะ
2: ทุกคนวันนี้มีข่าวด่วนจะมาประกาศบอกให้ทราบเมื่อวานนี้พลอยที่เก็บไว้ได้หายไป1เม็ดไม่ต้องคุยกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทุกคนเฮียอาจะเรียกทุกคนเข้าไปสอบสวนว่าใครเป็นคนขโมยพลอยไป
3: พลอยหายก็ต้องโทรพนักงาน
2: เธอพูดอะไรของเธอทิ้งงั้นเธอคนแรกเข้าไปคุยกับเฮียอาไป

0: จริงๆพลอยราคามันก็ไม่สูงมากนะแต่มันสำคัญที่ผมอยากรู้ความจริงว่าพลอยเม็ดนั้นอยู่ที่ไหนเธอว่ามันอยู่ที่ไหน
1: ฉันไม่รู้ค่ะ
0: เป็นแน่ใจว่าเธอไม่รู
1: ้ฉันไม่รู้จริงๆค่ะ
0: คือฉันสอบถามทุกคนแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนอื่นเขาไปกันเป็นกลุ่มทุกคนมีพยานว่าตัวเขาเองอยู่ที่ไหนมีเธอคนเดียวอ่ะที่ไม่มีใครรู้
2: ฉันถามจริงๆเธอพลอยไปไหน

อย่าว่าผมจะมุ่นอย่างนี้เลยครับเฮียผมรู้สาเหตุว่าทำไมนางบัวถึงขโมยพลอยของเราไปครับเฮียนี่ครับเฮียนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะผูกมัดตัวนางบัวผมถือวิสาสะครับเฮียไปหยิบของนางบัวมาแต่ที่ผมทำลงไปผมทำเพื่อโรงงานผมต้องขจัดคนเลวให้ออกจากโรงงานไปครับเฮียครับผมไปสืบรู้มาว่าพ่อกับแม่ของนางบัวนั่นเป็นหนี้กับธนาคารนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มันขโมยพลอยของเราไปขายใช้หนี้พ่อแม่มันครับเฮียนี่ครับเฮีย

ถ้ามีปลาเน่าอยู่ในโรงงานผมสักตัวหนึ่งผมต้องขจัดปลาตัวนั้นทิ้งเพื่อให้เหล่าปลาที่ดีอยู่ได้

ไม่มีบัวเป็นไรนั่งเศร้าอย่างนั้นแหละเรื่องที่ทำงานหรือเปล่าหมอนาคิดมากครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก

0: ไม่มาหรอ
1: ไม่มาครับพอดีสงสัยนางมัวมันจะกลัวความผิดครับเลยชิ่งหนีออกไปก่อนครับครับ
2: เอ้าเจ้าแกจะรีบไปไหนไม่มีเจ้านายมาเร่งแล้ว

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Ocloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า Ocloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันครับรายการของเราจะพาผู้ชมนะครับไปตระเวนหาธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบที่ผ่านมาก็มี SE หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับ SE ที่ตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำให้ SE ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่สามารถมีการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็แน่นอนสิ่งที่สำคัญเนี่ยการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็ต้องใช้เงินทุนนะครับเขาก็เลยตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะระดมเงินทุนให้กับบรรดา SE ต่างๆเดี๋ยววันนี้ไปทำความรู้จัก payjay.com กันครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อหวังที่อยากจะเห็นธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆหรือว่ามูลนิธิอื่นๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับสามารถมีเงินทุนไปบริหารจัดการและทำสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จเดี๋ยวคุยกันกับทางคุณเอด้าซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของเทใจ .com นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวเทใจ .com นี่เราตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์คืออะไรครับ
1: ค่ะคือตอนเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยเราเห็นปัญหาว่ามีโครงการเพื่อสังคมหลายๆโครงการเลยหรือว่าแม้แต่ตัวธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยที่เวลาตอนที่เขาจะเริ่มต้นเนี่ยแล้วเขามีไอเดียแต่ว่าต้องการเงินทุนมาในการมาเริ่มพัฒนาไอเดียนั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะมีอุปสรรคในการหาระดมทุนเพราะว่ายังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเราเองก็เอเลอีกฝั่งนึงเองก็เห็นว่ามีคนไทยเนี่ยจริงใจบุญมากใจแบบอยากจะบริจาคให้โครงการตามที่ตัวเองสนใจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาโครงการที่ไหนเราก็เลยเห็นความต้องการตรงนี้เลยตั้งเทใจเป็นแพลตฟอร์มที่จะเหมือนกับเป็นแมทช์เมคเกอร์ระหว่างคนที่อยากจะให้แล้วก็คนที่อยากจะทำเพื่อสังคมค่ะ
0: อ๋อมันก็จะคล้ายๆกับคราวด์ฟันดิ้งของสตาร์ทอัพแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแต่นี่เป็นคราวด์กิฟวิ่งค่ะ
0: อ๋อเป็นคราวด์กิฟวิ่งอีกแบบหนึ่งสำหรับการเข้ามาบริจาคด้วยกันแล้วตั้งแต่ที่เราตั้งใจไว้สัก 4-5 ปีก่อนนี่เราเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยจะมี5องค์กรที่เห็นเหมือนแก๊ปตรงนี้ในสังคมด้วยกันนะคะแล้วก็มาร่วมกันเป็นตอนแรกเรามองว่าเป็นเหมือนกับโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการทดลองทางสังคมว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างตลาดในการของเรื่องการให้เนี่ยให้มันเติบโตได้ไหมโดยการที่แมทช์ตัวองค์กรภาคสังคมธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยกับคนที่อยากจะให้หรืออยากจะสนับสนุนองค์กรพวกนี้นะคะแล้วก็ทำออกมาเป็นแพลตฟอร์มเทใจนะคะที่จะให้ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มาเจอกันแล้วก็หลังจากที่เราทำมา4ปีแล้วซึ่งก็ทำให้มีการบริจาคผ่านเทใจแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ100กว่าโครงการในช่วง4ปีแล้วก็มีเงินบริจาครวมกันประมาณ20กว่าล้านเนี่ยปีนี้เราก็เลยถึงจดทะเบียนเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อที่เราจะสามารถขยายผลงานตรงนี้ได้ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้บ้านเรามีธุรกิจเพื่อสังคมที่มากน้อยแค่ไหนครับ
1: อ๋อมีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายมีแทบจะทุกประเด็นของสังคมเลย
0: แล้วส่วนใหญ่เขามีปัญหาเรื่องอะไรกันเรื่องของเงินทุนเนี่ยเหรอครับ
1: คือจริงก็มีหลายเรื่องค่ะเรื่องเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยเพราะว่ากิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งอันที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ย

นจะยังไม่ค่อยรู้จักพอยังไม่ค่อยรู้จักปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่า1คือไม่รู้จะไปซัพพอร์ตยังไง2เองเวลาที่มีองค์กรโผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเองเป็นคนให้เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าองค์กรนี้เชื่อถือได้แค่ไหนทำงานดีแค่ไหนติดตามผลยังไงการที่มีแพลตฟอร์มเหมือนเทใจก็เลยเป็นตัวที่คล้ายๆกับทำกันบ้านให้กับผู้ให้ในการที่จะไปคอยดูว่าองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยมันทำงานได้ผลจริงไหมแล้วก็

0: คือจริงๆเทใจเนี่ยจะมีเหมือนกับคริเทเรียว่าโครงการที่จะมาลิสต์กับเราได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งเนี่ยองค์กรที่จะเอาโครงการที่อยากจะระดมทุนเนี่ยมาไว้บนช่องทางเทใจเนี่ยค่ะจะต้องมีแท็กเรคคอร์ดบ้างว่าอย่างเช่นบอกว่าทำเรื่องประเด็นเรื่องเด็กเนี่ยต้องมีผลงานที่เราเคยเห็นว่าได้ทำเรื่องเด็กจริงแล้วมันเอฟเฟกตีฟนะในการที่จะทำเรื่องนี้สองเนี่ยโครงการที่มาลิสต์เนี่ยอยากให้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะมีนวัตกรรมคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าอยากให้เป็นแพลตฟอร์มที่คนที่พร้อมจะลองลงทุนกับอะไรที่เหมือนกับนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราสามารถช่วยซัพพอร์ตและทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได้มากน้อยแค่ไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับมี SE อะไรที่เราประทับใจบ้างที่เราเข้าไปช่วยเขาเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วเขาก็โตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได
0: ้ค่ะก็มีบางอันเลยที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะที่เขาเริ่มมีไอเดียดีๆบางคนเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ทำสมัยมหาลัยอันนึงเนี่ยจะยกตัวอย่างอาชีพละกันนะคะอาชีพเนี่ยก็เป็นของกลุ่มนักศึกษาตอนที่เริ่มต้นเมื่อน่าจะสัก5 6 7ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักศึกษาที่รวมตัวกันแล้วอยากจะทำกิจกรรมในการที่จะทำให้น้องๆมัธยมเนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองอยากทำอาชีพอะไรคราวนี้ช่วงแรกๆที่อาชีพทำกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะเขายังไม่ได้ตั้งเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทเพราะฉะนั้นในการระดมทุนเนี่ยค่อนข้างจะยากเทใจก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้อาชีพอาจจะเลือกบางโครงการที่เป็นโครงการใหม่ๆที่อยากจะลองเริ่มทำเนี่ยมาลิสต์โครงการเหล่านี้อยู่บนเทใจแล้วให้คนที่มีความสนใจตรงกันเห็นปัญหาเดียวกันว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมผ่านการบริจาคให้โครงการที่อาชีพกำลังจะเริ่มทำอย่างนี้ค่ะ
1: อย่างนี้เราก็จะเป็นการเรสฟันแบบเป็นครั้งๆไปอย่างนี้แหละครับตามกิจกรรมมีกิจกรรมอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปโพสต์ประกาศเอาไว้แบบนี้
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โครงการที่จะลิสต์อยู่บนเทใจเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโครงการมากกว่าจะเป็นองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดองค์กรนึงเนี่ยจะมีโครงการสมมติว่าองค์กรทำเรื่องเด็กส่วนนึงอาจจะอยากทำเรื่องอาหารกลางวันเด็กอีกส่วนนึงอาจจะทำอยากทำเรื่องการแนะนำอาชีพเนี่ยก็อาจจะทั้งสองโครงการ
1: ก็สามารถมีหลายโครงการได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าที่เป็นโครงการก่อนเนี่ยส่วนนึงที่เทใจเนี่ยให้คำสัญญากับผู้บริจาคคือว่าเราจะคอยติดตามผลให้คราวนี้พอเป็นโครงการเนี่ยสโคปมันจะชัดเจนว่าอีก3เดือนนั้นเราจะเริ่มทำโครงการอีก6เดือนเราจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าไอ้โครงการที่เริ่มทำไปเป็นยังไง
1: success ไหมก็จะได้เห็นภาพที่จับต้องได
0: ้
1: ว่าเงินที่เขาบริจาคมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแบบนี้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเป็นลักษณะโครงการมันก็เลยจะทำให้กระบวนการในการติดตามแล้วก็คอยรีพอร์ตให้กับผู้ให้เนี่ยมันชัดเจน
1: ครับเราทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นรูปแบบยังไงแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น SE แล้วทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนนะครับ
0: ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็นเราทำว่าเป็นเนี่ยค่ะโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์ซึ่งอยู่ใต้เป็นโครงการเป็นโปรแกรมอยู่ใต้มูลนิธิ
1: ค่
0: ะเพราะว่าเป็น5องค์กรมาร่วมกันแล้วก็มีองค์กรที่เป็นมูลนิธิด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราทำมา 4-5 ปีแล้วเห็นแล้วว่ามันมีเราเริ่มสร้างตลาดของการให้แล้วก็เริ่มสร้างตลาดของมีช่องทางให้กับคนที่อยากทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยสามารถเริ่มมาระดมทุนได้แต่ถ้าเราอยากจะสเกลมากกว่านี้ช่วย SE ให้มากขึ้นหรือว่าช่วย NGO ให้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องทำแยกตัวออกมาแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนมี KPI มีสตรัคเจอร์ขององค์กรที่ชัดเจนนะคะถึงจะสเกลในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้นั่นคือเหตุผลที่เมื่อตอนต้นปีนี้เราก็เลยเลือกว่าเราน่าจะจดทะเบียนออกมาเป็นบริษัทแยกทำตัวเทใจเองให้เป็น SE เพราะว่าเราจะได้เหมือนกับขยายผลสิ่งที่เราทำได้อีกเร็วๆหรือว่าใหญ่เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
1: แล้วในอนาคตเราตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเทใจคอมเนี่ยเราอยากจะเติบโตไปในทางไหนครับ
0: ค่ะก็หนึ่งคือเราจริงๆแล้ว ultimate goal ของเทใจเนี่ยอยากจะสร้างเหมือน giving culture วัฒนธรรมการให้ในสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขยายคืออยากจะให้มีคนมาใช้เทใจเป็นช่องทางในการหาโครงการเพื่อสังคมที่ตัวเองสนใจแล้วก็บริจาคมากขึ้นนะคะแล้วก็ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสร้าง active citizenship ปัจจุบันเนี่ยเรามีคนที่เคยบริจาคผ่านเทใจเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าคนเราหวังว่าในอีกปี2ปีข้างหน้าเกิดเราได้คุยกันอีกเนี่ยเราจะบอกว่าอ๋อเรามีคนที่มาใช้แพลตฟอร์มเทใจเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถ activate ให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โครงการเพื่อสังคมเนี่ยเติบโตได้เยอะๆมากขึ้นแล้วก็ในส่วนที่2ที่เราอยากขยายมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าในฝั่งของโครงการเพื่อสังคมเองค่ะปัจจุบันเรามี100กว่าโครงการแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น engage เหมือนกับเป็น citizen philanthropist ค่ะในอนาคตเราอยากจะ engage บริษัทมากขึ้นเพราะหลายๆบริษัทเองก็ทำโครงการเรื่อง CSR แล้วก็อาจจะอยากจะ active citizenship เนี่ยในตัวของคนในองค์กรก็คือหวังว่าในอนาคตเนี่ยนอกจากการขยายในฝั่งผู้ให้ที่เป็นคนทั่วไปแล้วในฝั่งที่เป็นบริษัทเองก็สามารถทำงานร่วมกับเทใจได้ในการเหมือนกับ สร้างวัฒนธรรมการให้ในองค์กรหรือว่าการเริ่ม

0: ให้คนในองค์กรเริ่มตื่นตัวกับประเด็นสังคมต่างๆเพราะว่าเวลาไปอยู่บนเทใจปุ๊บมันจะมีประเด็นโครงการที่หลากหลายมากในหลายๆประเด็นสังคมนะคะ
1: ก็อาจจะต้องพัฒนาทั้งฝั่งดีมาแล้วก็ทั้งฝั่งซัพพลายก็ต้องมีโครงการดีๆมาเพื่อนำเสนอด้วยเช่นกัน
0: ใช่ค่ะก็
1: ความยากของการทำแพลตฟอร์มเพื่อให้คนมาบริจาคเนี่ยมันยากตรงไหนครับ
0: ก็ในช่วงแรกๆคือน่าคิดว่าคนไทยเนี่ยจริงๆเป็นคนจิตใจดีมากชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการให้ผ่านองค์กรภาคสังคมเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม
1: ่
0: สำหรับคนไทยเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นให้วัดหรือว่าให้องค์กรอะไรที่รู้จักอยู่แล้วก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆกับรายการเซตโซเชียลอิมแพคว่าทำยังไงให้คนรู้จักเรื่อง SE มากขึ้นทางเทใจเองส่วนหนึ่งก็ต้อง educate market เหมือนกันว่านอกจากองค์กรที่ทุกท่านรู้จักแล้วยังมีองค์กรดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในลักษณะรูปแบบของ SE หรือว่ามูลนิธิหรือว่าองค์กรที่ทำงานกับชุมชนที
1: ่
0: ทำงานในประเด็นที่หลากหลายกันไปแล้วเราสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนเขาได
1: ้
0: อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของผู้ให้คือจริงเทใจเนี่ยเขาถ้าจะเติบโตตามตลาดการเงินของเมืองไทยช่วงแรกๆเน
1: ี่
0: ยการให้ออนไลน์อาจจะต้องให้ผ่านการโอนเงินออนไลน์และใช้เครดิตการ์ดซึ่งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็จะผลักยากแต่ตอนนี้พอเริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆในฝั่งของการเงินเนี่ยเทใจก็เติบโตตามเทรนด์นั้นไปด้วยเหมือนกันนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ฟินเทคเติบโตแล้วก
0: ็
1: คนก็โอนเงินสะดวกขึ้นบริจาคเงินผ่านออนไลน์ก็ง่ายข
0: ึ้
1: น
0: ในอนาคตอาจจะมีคริปโตเคอเรนซีเวอร์ชันเทใจเรื่องการให้ก็ได
1: ้ได้ครับเขาก็มีตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมแห่งการให้ของคนไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเทใจ.com เนี่ยเขายังคงมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

0: ลับมาติดตามรายการ Social Impact กันต่อนะครับอย่างที่เกิดไปแล้วแล้วก็คุยกันได้ตอนต้นรายการเนี่ยว่าพูดถึงทาง tj.com นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่อยากจะช่วยให้บรรดา SE ต่างๆเขามีเงินทุนในการไปทำธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันต่อปัจจุบันนี้เรามีโครงการต่างๆนี่เอาสักกี่หมวดหมู่สักกี่รูปแบบกันนะครับ
1: ค่ะก็จะมีเรื่องการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเรื่องการศึกษาเรื่องเด็กเพราะเป็นเรื่องที่คนไทยสนใจเยอะ
0: ม
1: ีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องกลุ่มเหมือนกับกลุ่มผู้หญิงที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้อ๋อครับ
1: มีกลุ่มมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องช้างก็ดีหรือว่าเรื่องแมวเรื่องหมา
0: ครับ
1: มีเรื่องบางอันเนี่ยเวลามีพวกมีดิซาสเตอร์ค่ะแบบน้ำท่วมก็ดี
0: หรือว่าภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเราก็จะมีโครงการเฉพาะกิจขึ้นมาด้วยอย่างนี้
1: แ
0: หละ
1: ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็มีทั้งตามประเด็นต่างๆที่หลากหลายรวมทั้งตามสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนั้นๆด้วย
0: ครับแล้วอย่างช่วงนี้เรามีการเน้นไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: ค่ะตอนนี้มีแคมเปญซึ่งกำลังแบบแอคทีฟอยู่นะคะเป็นเรื่องของการศึกษาจริงๆไม่ใช่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวแคมเปญนี้เราพูดว่าเป็นการทำเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือค่ะชื่อว่า Life Hero
0: ผมโชว์หน่อยครับผมถือให้เป็นโล่เป็นโล่อันนี้ Life Hero นะครับอันนี้คือแคมเปญที่เรากำลังรณรงค์อยู
1: ่ใช่ค่ะตอนนี้กำลังแอคทีฟอยู่มากคือ Life Hero เนี่ยเกิดจากการที่กลุ่มคนอันนี้เป็นกลุ่ม TYPN ซึ่งเป็นหนึ่งใน founding member ของhey.com อ่ะนะคะเขาสนใจเรื่องการทำลดเรื่องความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยคราวนี้พอมองเรื่องของการลดเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยปัญหาที่จะเห็นคือว่าความเหลื่อมล้ำมันถูกส่งต่อคือเรื่องความยากจนเนี่ยกลุ่มความยากจนจะถูกส่งต่อจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันในครอบครัวเดียว
0: ใช่เข้าใจ
1: คราวนี้หนึ่งในวิธีที่จะเบรกไอ้ไซเคิลเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้คือการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นแคมเปญนี้หลักๆเลยคือจะทำยังไงให้เราจะช่วยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่ทันแต่ว่าทำยังไงให้รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งกำลังเติบโตอยู่และจะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอที่เขาจะเริ่มไปต่อยอดชีวิตได
0: ้ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ก้าวขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซ
1: ึ่
0: งเรามองว่าการศึกษาจะเป็นตัวกุญแจสำคัญ
1: ค่ะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญมากอาจจะเป็นกุญแจแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้มันจะไม่ใช่แค่โครงการเดียวเพราะเรามองว่าถ้าเกิดจะช่วยเด็กด้อยโอกาสได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการให้ทุนอย่างเดียวหรือว่าการทำเรื่องคู่อย่างเดียวแต่จริงๆมันต้องเป็น integrated solution เพราะว่าการจะช่วยให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถได้ความรู้ที่เพียงพอแล้วต่อยอดตัวเองได้เนี่ยอาจจะต้องหนึ่งอาจจะทั้งเริ่มถ้าเกิดเขาไม่มี access เข้า education ได้ก็ต้องให้ทุนเด็กๆได้สามารถเข้าไปอยู่ในโรงเรียนและสามารถอยู่ในโรงเรียนได้จนจบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองโรงเรียนที่น้องๆเขาไปเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณภาพคืออาจจะไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอเพราะฉะนั้นอาจจะมีตั้งแต่ทำเรื่องไปช่วยพัฒนาคุณครูเพิ่มคุณครูเพิ่มศักยภาพในการเรียนเพิ่มเรื่อง mentorship นะคะเรื่องพี่เลี้ยงที่จะคอยชี้แนะให้เด็กๆเรียนได้ตัวแคมเปญนี้ก็เลยเป็น integrated solution ของการมีโครงการหลายๆอันที่ทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา
0: อ๋อภายใต้แคมเปญนี้ก็จะมีโครงการต่างๆแยกย่อยออกมาเยอะๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาแล้วก
1: ็
0: การสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่อาจจะยังเป็นผู้ด้อยโอกาสอยู
1: ่ค่ะแล้วก็เป็นการใส่หลายๆ solution เข้าไปในที่เดียวกันค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนนี้ได้รับความนิยมมากแค่ไหนครับ
1: จริงๆเพิ่งเปิดแคมเปญมาได้สักสองอาทิตย์เองก็ต้องขอบคุณนั้นเลยที่ให้พูดถึง
0: ท่านที่สนใจนะครับมองว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาของบ้านเราอยากจะช่วยเหลือเนี่ยง่ายที่สุดก็เข้าไปบริจาคเงินเราไปเลือกโครงการที่เรามองว่าเหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็เอาไปทำต่อแล้วเราก็คอยติดตามด้วยนะครับคือเราบริจาคแล้วต้องคอยติดตามว่าเงินที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยเขาไปทำงานจริงจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งทาง tj.com เขาจะช่วยสกรีนให้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็คอยติดตาม follow ไปแล้วนี่ครับโลกวัฒนอเมริกาคืออะไรครับ
1: ค่ะคือพอดีแคมเปญนี้ชื่อ Life Hero นะคะ
0: อ๋อต้องมีฮีโร่ด้วยมีดาบ Life Saver ด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือ Life Hero คือว่าเราเองเนี่ยตอนนี้เราจะรู้ว่าเมืองไทยคือทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ทุกคนสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของคนได้อย่างเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้หลายคนมากในประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นไลฟ์ฮีโร่ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเราก็การให้การศึกษากับเด็กๆเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเป็น first generation ของครอบครัวตัวเองที่ซ้ำที่จะจบม .3 จบม .6 แล้วก็จะช่วยต่อยอดให้ชีวิตให้ครอบครัวได้ก็จะเป็นไลฟ์ฮีโร่ของครอบครัวต่อก็คือใช้ไลฟ์ฮีโร่เพื่อสร้างไลฟ์ฮีโร่นะคะก็มาจอยกัน
0: ถ้าไปดูตามงานรับปริญญาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากคือเราจะเห็นว่าคนต่างจังหวัดหลายคนเนี่ยเขาขนมาทั้งครอบครัวบางคนมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนแรกที่จบปริญญาในบ้านของเขาในครอบครัวของเขาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้างแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาเยอะๆนะครับให้เด็กเรามีโอกาสในเรื่องของการเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาเองถามทางเทใจบ้าง คือแน่นอนเราทำมาเป็นองค์กรเราก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็ต้องหล่อเลี้ยงตัวเองได้ปกติเรามีโมเดลในการหล่อเลี้ยงตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ที่ในช่วงแรกที่ทำบอกว่าช่วง4-5ปีแรกเนี่ยเราได้เหมือนกับเป็นแกรนท์จากที่อื่นในการจะมา cover ไอ้ตัว operating cost นะคะแต่จริงโมเดลของเทใจคือว่าเวลาโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมา list อยู่บนเทใจเนี่ย 10% ของตัวบัดเจ็ตที่เห็นเนี่ยจะถูกหักมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทใจค่ะซึ่ง 10% เนี้ยมันจะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคอสจริงๆที่เราจะต้องจ่ายให้กับ payment gateway ต่างๆ
0: ค
1: ือถ้าเกิดเข้ามาบนเทใจเนี่ยจะสามารถแบบบริจาคผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ผ่านเครดิตการ์ดก็ได้ผ่านโอมิเซ็ตก็ได้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ทางเทใจเองจะต้องจ่ายให้เกตเวย์ต่างๆ
0: เพราะเกตเวย์เขาช่วยเหลือแล้วบ้างไหมฮะ
1: หลายๆที่ก็ช่วยลดราคา
0: โอเคก็ช่วยกัน
1: ค่ะแล้วก็ในอีกฝั่งนึงเองเราก็ต้องจ้างทีมเนี่ยเพราะว่าแต่ละอันคือ
0: เข้าใจเพราะเราก็ต้องคอยสกรีนเราต้องรักษามาตรฐานของโครงการ
1: ต่
0: างๆ
1: ต้องมีทีมที่ทำดิวดิลิเจนซ์ให้กับโครงการที่อยากจะมาลิสต์บนเทใจว่าหนึ่งก็คือไปทำกันบ้านคอยติดตามผลให้และอีกในทีมนึงอาจจะต้องมาทำเรื่องแคมเปญคอยโปรโมทเรื่องแคมเปญต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆที่มาลิสต์บนเทใจซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเทใจอยากจะอยู่ได้เป็น SE ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเราจะต้องขยายไอ้ตัวเงินที่บริจาคโครงการเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้สัก10-20เท่าเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่า
1: ปีนี้ก็จะเป็นความท้าทาย
0: จะได้เบรกอีเวนต์เรื่องของค่าใช้จ่ายต้องให้หล่อเลี้ยงตัวเองได้คือเราก็มีโจทย์ว่าเราก็ต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพื่อจะช่วยเหลือSE ได้ในระยะยาวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราเองเนี่ยอยากจะสร้างตลาดสังคมการให
0: ้ครับ
1: คราวนี้ถ้าเราอยากจะสร้างอย่างยั่งยืนทำให้มันโตไปได้เราเองก็ต้องโตตัวเองให้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพึ่งเงินบริจาคตลอดเนี่ยเกิดวันหนึ่งเทใจอยู่ไม่ไหวเราช่องทางที่ปกติโครงการจะมาระดมทุนได้ก็จะหายไป
0: ถ้าบางโครงการพึ่งเราอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าช่องทางในการหาเงินของเขาก็หายไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเรื่องความยั่งยืนของเราให้เยอะนั่นคือที่เราเลือกที่อยากจะเป็น SE ด้วยเหมือนกัน
0: อืมครับแล้วถ้าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอยากจะลองมาดูโครงการก่อนหรือว่าอยากจะลองบริจาคเข้าไปได้ยังไงที่ไหนบ้างครับ
1: ค่ะไปได้ที่ www.tejai.com นะคะจริงๆอยากจะแนะนำเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวพอสิ้นปีเดี๋ยวเราจะต้องมีเสียภาษีอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งการบริจาคผ่านเทใจเมื่อจะเป็นโครงการไหนก็ตามเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้1เท่า
0: อ๋อก็ในช่องของเงินบริจาคคือบริจาคผ่านเทใจก็สามารถขอใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้
1: ใช่ค่ะคือเวลาทุกคนมาบริจาคเมื่อจะโครงการไหนก็ตามเนี่ยจะถามว่าคุณต้องการไอ้ตัวใบลดหย่อนไหมต้องบริจาคอย่างน้อย250

0: 30บาทนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ทางแบ็คเอนด์เรามีแบบออโตเมตไอ้ตัวทำเรื่องนี้คือหลังจากบริจาคไม่กี่วันจิ๊บก็จะได้ไอ้ตัวหลักฐานนี้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นทามิ่งที่ดีมากที่ควรจะมาบริจาคบุญเทใจเลยส่วนหนึ่งก็ทำบุญ
1: แล้วเรื่องภาษีด้วยเป็นของแถมแต่เรามีความตั้งใจที่ดีเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเรามองในอนาคตนี่ถ้าหากเด็กๆสนใจวัยรุ่นสนใจอยากจะมาทำ SE เราให้มุมมองหรือให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อก็หนึ่งคือพอดีเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ด้วยนะคะยี่หนึ่งอยากให้เด็กๆเข้าใจไปทำความเข้าใจกับปัญหาที่ตัวเองอยากจะแก้เนี่ยอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าจริงๆในเมืองไทยมีองค์กรคือตัวปัญหาก็ดีเนี่ยหลายๆคนบางทีเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจดีมากอาจจะยังไม่ได้ลงไปสัมผัสกับปัญหาแบบเข้มข้น คือน่าคิดว่าถ้าเราเข้าไปเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยโซลูชันที่เราคิดออกมาว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะชัดแล้วก็เวลาโซลูชันเราชัดเนี่ยเราจะเริ่มไปเนี่ยจะมาคุยกับเทใจก็จะอยากช่วยให้โครงการมาอยู่บนแพลตฟอร์มไปคุยกับคนที่อยากจะซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะเข้าใจคือเห็นในประเด็นเดียวกันนะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นอยากให้หนึ่งถ้าสำหรับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยไปเข้าใจปัญหาที่ตัวเองอยากจะแก้อย่างจริงจังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพชัดเองว่าเราจะไปเองจะไปยังไงต่อมันเป็นผ่าที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ารีวอร์ดยิ่งมากคือรู้สึกว่าทุกวันตื่นขึ้นมาทำงานจะดีใจมากอยากจะรีบตื่นขึ้นมาทำงานเพราะรู้สึกว่าวันนี้ฉันกำลังจะช่วยใครสักคนหรือหลายคน
1: อ๋อมันจะมีคุณค่าของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นครับและในส่วนของตัวเราเองนะครับเรายังต้องการการซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรหน่วยงานไหนไหมครับ
0: อ๋อจริงตอนนี้ก็อยากจะทำงานกับทางบริษัทหรือองค์กรที่มีความสนใจเหมือนเทใจว่าเราอยากจะสร้างสังคมการให้นะคะก็ติดต่อมาได้อยากจะทำงานร่วมกับองค์กรว่าจะเป็นคือไม่ต้องเป็นแค่บริษัทอย่างเดียวก็ได้ค่ะตอนนี้เริ่มมีอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติที่สนใจอยากจะสร้าง giving culture ในโรงเรียนก็อยากจะทำงานกับเทใจในการที่จะหนึ่งก็ทำให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องประเด็นสังคมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการ contribute อะค่ะแล้วก็จริงแล้วเราก็อยากจะเป็นเรียกโตไปกับสังคมไทยจริงอยากให้คนไทยเยอะๆเลยไม่ใช่พูดเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนในสัญญาให้คนเป็นล้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราพัฒนาสังคมไม่ว่าคุณจะสนใจเป็นเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเทใจเนี่ยจะมีโครงการที่คุณสามารถเลือกเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาสังคมได
1: ้ครับจริงๆแล้วอย่างที่ทางเทใจเขาเชื่อนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการให้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะมีช่องว่างของการให้อยู่คือหลายมูลนิธิที่เป็นมูลนิธิดังๆเรารู้จักกันเยอะก็จะได้รับเงินบริจาคมากหน่อยบางมูลนิธิที่อาจจะมีเจตนาที่ดีมีจุดประสงค์ที่ดีเนี่ยแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยเงินก็อาจจะไม่ค่อยเข้าไปทำให้เขาก็ขาดโอกาสในการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากเรามีแพลตฟอร์มที่ดีในการกระจายเงินเหล่านี้ให้ไปทั่วถึงท่านที่ชอบบริจาคเงินให้วัดก็บริจาคต่อไปไม่มีปัญหาท่านที่ชอบเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพอะไรก็กระจายเงินไปให้เหมาะสมแบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้สังคมไทยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือ tejai.com นะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับผมพาคุณผู้ชมไปติดตาม SE ที่น่าสนใจกันใหม่เช่นเคยจะเป็นรายไหนเจ้าไหนและน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้คุณเอด้าผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอดานาซิลยานอฟสกาดาฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบรายการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสบรินทราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้น

ที่ห่างไกลพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตนพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8 รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17 นาฬิกาในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา14 นาฬิกาณศาลาดุสิตาลัยสุจินตดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19 กันยายนถึง4 ตุลาคม 2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43 ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356 คนนักกีฬาหญิง

338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทันทีจากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้หมู่ดุลยเดชราชทัณฑ์ปันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ Care Giver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่า
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมณัฐวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเมียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริศักดิ์วภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่ๆฮึ
5: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะ
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาดุแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญคูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับคำว่าผู้นำคำว่าผู้บริหารคำว่านักปกครองครับเราไม่ได้มองแค่เพียงว่าเขานั้นต้องมีอำนาจนะครับแต่ว่าผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรนะครับนักปกครองต่างๆผู้บริหารบ้านเมืองเราต่างๆเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าเข้ามาดำรงในตำแหน่งแล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้ความสามารถเท่านั้นไม่พอฮะแต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของความเป็นจิตอาสาด้วยต้องมีคุณธรรมด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ครับนี่คือคุณสมบัติของคำว่าผู้นำครับวันนี้เรามามองดูนะครับว่าผู้นำที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะกินดีอยู่ดีโดยเฉพาะยิ่งกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่และการช่วยกันพัฒนาภายในชุมชนในพื้นที่นั้นให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็รวมไปถึงทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ถือได้ว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้นำครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งผู้นำคุณธรรมนะครับแล้วก็ได้เป็นองค์กรคุณธรรมด้วยครับในการที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนครับเราจะมาพูดคุยกันครับกับทางด้านของท่านนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวัดละมุดครับจังหวัดนครปฐมนะครับคุณอาทรศูนย์จันทร์ครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวให้บอกก่อนนะครับว่าคือที่เราดูแลในพื้นที่นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่อาศัยกันแบบไหนครับ
1: คือต้องบอกว่าตำบลวัดละมุดเนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ที่อำเภอนครเสียนะครับเป็นหนึ่งในอำเภอหนึ่งในตำบล24ตำบลของอำเภอนครเสียวัลลมุดเนี่ยก็จะอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอนครเสียกับอำเภอดอนตูมประชากรของวัลลมุดเนี่ยมีประมาณเกือบ 6,000 คนแบ่งเป็น5หมู่บ้านนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเล็กน้อยครับผมก็เป็นชุมชนขยายณปัจจุบันจะว่างั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเริ่มมีความเจริญเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมมีมอเตอร์เวย์ตัดผ่านประมาณอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็แสดงว่านอกเหนือจากคนในชุมชนเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นแล้วเป็นคนดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีคนจากนอกเมืองใช่มั้ยฮะคือจากชุมชนอื่นเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่แล้วด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับโอ้โหคราวนี้เนี่ยเรามีการดูแลพัฒนาอย่างไรครับด้วยบริบทของทั้งมีคนเดิมอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วย
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับเรามีภารกิจก็คือดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับงานของอบท.เองเนี่ยมันมีหลากหลายด้านนะครอบคลุมทุกด้านจะว่างั้นก็ได้นะแล้วงานโครงสร้างพื้นฐานการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนงานเกี่ยวกับเรื่องดูแลสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตของคนทั่วไปอ่ะนะฮะรวมไปทั้งงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะฮะที่มีคือเรียกว่าครอบคลุมทุกด้านอย่างนั้นอย่างมันก็ว่าได้นะ
0: ก็คือดูแลหมดเลยเอาเป็นว่าดูแลชีวิตของคนแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวคือหลากหลายคนเลยทั้งหมดเลยนะฮะในมองถึงในพื้นที่ของเราเนี่ยฮะโดยบริบทการอยู่อาศัยร่วมกันแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรไงบ้างครับ
1: แน่นอนนะเวลาปกติของการอยู่อาศัยร่วมกันมันมีข้อพิพาทหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะครับอบท.เองเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าเป็นตัวกลางก็ได้ในการประสานความไม่เข้าใจกันของคนในพื้นที่ไม่ว่าระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือว่าบุคคลกับหน่วยสถานประกอบการซึ่งมันมีเมื่อกี้ที่เรียนว่ามันมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาก่อตั้งเกิดในพื้นที่ของเราใช่ไหมฮะแน่นอนมันมีเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเราเองในฐานะคนกลางเนี่ยก็เข้าไปช่วยประสานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับ
0: จนเข้าใจได้บ้างไม่เข้าใจกันบ้าง
1: หรืออาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยกันพิพาทข้อไก่เกี่ยว
0: ข้อพิพาท
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
1: เป็นหน้าที่ของเราน
0: ะครับแล้วมีอะไรที่เราเรียกว่าเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขละฮะเรื่องของการอยู่อาศัยเรื่องของระบบสาธารณูปโภคบ้างคร
1: ับ เราจัดดูแลเรื่องสาธารณูปโภคทุกด้านนะเรื่องน้ำไฟแสงไฟฟ้าแสงสว่างการจัดเก็บขยะหรือกระทั่งล่าสุดอย่างไม่นานมานี้เมื่อที่เรามีเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นะฮะอบท.เราเองเนี่ยก็ต้องเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องอาทิเช่นสาธารณสุขในพื้นที
0: ่
1: ในการ

0: คัดกรองตัวผู้ป่วยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการให้ผู้ป่วยไปพักอาศัยจัดหาอาหารตัวแม้เจลอย่างเงี้ยให้ตามครัวเรือนต่างๆที่อยู่ในตำบลเราทุกครัวเรือนเหมือนเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้นะ
1: คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหาตัวนี้ฮะก็เพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยต่อ ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงว่าแม้แต่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเองก็ตามพื้นที่เองก็ตามเนี่ยแต่ก็นโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ต้องให้ไหลไปตามนโยบายของประเทศด้วยใช
0: ่
1: มั้ย
0: ฮ
1: ะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19เนี่ยคือใหญ่หลวงเลยจริง
0: ๆ
1: ใหญ่หลวงเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องดูทั้งแบบชีวิตความปลอดภัยใช่มั้ยฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผลงานน่ะเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราจะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นะคร
0: ับ
1: ตรงจุดนี้คนนี้เนี่ยเรามองเลยนะฮะมองถึงเรื่องของคุณธรรมนะครับหลักคุณธรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับหลักการปกครองนะครับ
0: ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยตั้งแต่ปี2555ที่มีโอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยึดเป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องคุณธรรมในการทำงานบริหารงานของผมนะฮะเพราะผมจะคุยกับน้องๆที่เป็นข้าราชการและพนักงานโดยตลอดว่าเรื่องต่างๆที่อยู่ในอบต.เราคือให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางเลยการจัดซื้อจัดจ้างหรือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมมองว่า1ความสุขในการทำงานของน้องๆทุกคนในสำนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ1ถ้าเรามองว่าเราให้โอกาสเขาทำงานตามระเบียบกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าน้องจะมีความสุขกับการทำงานเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องบังคับให้เขาต้องทำอะไ
1: ร
0: แต่ว
1: ่
0: าเอาไปตามกฎเกณฑ์ของระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่เนี่ยให้น้องก็ปฏิบัติตามนั้นเลยเพราะว่าเราตัวเองอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องต่างๆอย่างนั้นก็เลยบอกว่าให้น้องทำตามระเบียบเลยดันจะมองว่าถ้าเขามีความสุขในการทำงานงานมันก็จะออกมาได้ดีอันนี้ผมมองยึดถือเป็นเรื่องสำคัญและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่เราเองไม่ว่าภาคโรงเรียนสถานศึกษาหรือสาธารณสุขในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรามองว่าการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้งานของตำบลเราผมไม่ได้มองเป็นภาพรวมของเฉพาะอบต.นะเรามองภาพรวมของตำบลเราว่าถ้าทุกคนช่วยกันนะตำบลเราจะเจริญรุดหน้าไปได้เร็วเลยคิดตรงนั้นเป็นสำคัญ
1: คือมองหลักของเรื่องของการทำให้เกิดวินัยก่อนในการทำงานใช่ไหมมีวินัยมีรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรการเชื่อมโยงติดต่อกับหน่วยงานภายนอกนะครับคนนี้เรื่องของความพอเพียงนะฮะเราบริหารจัดการไงครับภายในนะครับ
0: ก็อย่างที่คุยไปเบื้องต้นนะครับเราเองเรามองว่าในเมื่อเรามีความสุขกับการทำงานเรื่องอื่นๆผมว่ามันก็ดีตามไปด้วยกันไปหมดนะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณน
1: ั้
0: นอ
1: ันนี้ก็เหมือนเป็นพื้นฐานนะใช่มั้ยฮะเพราะว่าความพอเพียงนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องมีในการบริหารจัดการเรื่องของเงินงบประมาณด้วยใช่มั้ยครับเพราะว่าคืองบเนี่ยของท้องถิ่นก็มีมาส่วนนึงถ
0: ู
1: กมั้ยครับแต่ว่าในการที่จะทํายังไงดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงไม่งั้นก็อาจจะแบบเป็นผลงานที่ไม่สามารถที่จะสร้างความคุ้มค่าให้กับเงินที่ลงไปได้ใช่มั้ยครับ
0: อย่างการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีเนี่ยเราก็จะคุยกันนะฮะว่าไม่ว่าทั้งส่วนของตัวอบต.เราเองหรือว่าสมาชิกสภาหรือว่าผู้นำชุมชนว่าโครงการเดี๋ยวนี้เราจะเลือกคัดสรรโครงการที่ตามแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องการให้ทำอันไหน1 2 3อย่างเงี้ยเราก็จะเลือกทำตามความต้องการของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเป็นหลัก
1: ครับ
0: เขาอยากได้โครงการนี้นะเงินงบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอกับการจัดทำงบประมาณให้เขาได้มั้ยถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไปคุยกันว่าจะไปปรับเกลี่ยตรงไหนยังไงให้เหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีอยู
1: ่ครับก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดแบบนี้เลยนะครับเรื่องของจิตอาสาแล้วครับเพราะว่าเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยด้วยนะครับในบางเวลาในช่วงไหนบ้างครับ
0: อย่างตำบลบ้านรูดเราเองเนี่ยก
1: ็
0: คือประสบปัญหาน้ำท่วมมาต้องบอกว่าต่อเนื่องมานะตั้งแต่ปี54 55จนเมื่อ2ปีหลังไม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาน้ำท่วมมาอีกเพราะพื้นที่ทางโซนนครศรีเนี่ยจะเป็นโซนรับน้ำเพราะเขาจะบล็อกโซนที่ว่าเขตกรุงเทพเขาจะรักษาเขตเมืองทางกรุงเทพเขตติดต่อกรุงเทพไว
1: ้ตอ
0: นนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำโดยปริยายทีนี้การช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกว่าชุมชนตำบลวัดรูดเองเนี่ยโชคดีหนึ่งคือนอกเราได้ประชาชนที่มีจิตอาสาเยอะมากในชุมชนของเราเรื่องการบล็อกการกอกทรายป้องเพื่อป้องกันน้ำท่วมอะไรพวกนี้การบริจา
1: ค
0: สิ่งของเครื่องใช้อะไรประมาณนี้ให้คนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยตรงนี้เรายังโชคดีว่าชุมชนเราเนี่ยมีจิตอาสาอยู่เยอะมาก
1: ม
0: ี
1: จ
0: ิ
1: ตอาสาอยู่เจ้าหน้าที่เองล่ะครับกับความเป็นจิตอาสาคือต้องเต็มที่เลย
0: ต้องเต็มที่เราในเมื่อเรามองผมจะคุยกับน้องแล้วว่าเราจุดมุ่งหมายเราคืออะไรเราเข้ามาอย่างตัวผมเองผมบอกเลยว่าผมเข้ามาเนี่ยเพราะต้องการเข้ามาทำงานเพราะนั้นก็อยากให้น้องทุกคนมองไปในทางเดียวกันว่าเรามีจุดมุ่งหมายประ

0: ผมมีจุดมุ่งหมายแบบนี
1: ้
0: ก็อยากเห็นน้องเดินไปในทางเดียวกัน
1: คือนายกครับผมมองแบบนี้ฮะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราต้องมีภารกิจม
0: ี
1: จิตอาสาในการที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนจริงๆในยามที่เกิดอุทกภัยในยามที่เกิดภาวะวิกฤตแบบนี้ฮะแต่อีกสำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างความรู้สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านเนี่ยให้เขาได้เข้าใจครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราแบบต้องประสบแบบนี้ฮะตรงนี้ต้องทำงานยังไงครับ
0: ก็ประสานกับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านให้เข้าใจอย่างที่ทางพิธีกรว่านะครับว่าหนึ่งคือว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราต้องทนอยู่กับเรื่องนี้ตลอดนะเพราะนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องบอกชาวบ้านว่าเรามีมาตรการอะไร1 2 3ที่เราจะดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ว่า1คือเราไม่ได้ปล่อยว่าเอ้ยเราต้องทนกับเรื่องนี้ไปตลอดแต่เราติดต่อกับหน่วยงานที่เหนือจากเราไปว่าให้ช่วยแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาหลักของเราด้วย
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นภาพอยู่อันนี้เป็นภาพที่ช่วยกันใช่มั้ยฮะตอนที่ทุกไทยนะฮะโอ้ก่อกระสอบทรายกัน
0: นี่น้องๆอบต.ก็ไปช่วยกันขอเรือขอสุขาเคลื่อนที่แจกของข้าวของเครื่องใช
1: ้ร่วมไม้ร่วมมือกันเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาเข้าใจแต่ว่าเราเองก็ต้องทำให้เขารู้สึกอุ่นใจด้วยว่ามันก็มีการประสานงานไปขับเคลื่อนในการที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามองแล้วเนี่ยครับว่าสิ่งสำคัญที่เราก็ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนเลยผมบอกเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีวิกฤตการต่างๆนะฮะเนี่ยอย่างเรื่องของอุทกภัยอย่างเรื่องของอะไรความไม่เข้าใจกันก็ตามนะครับที่ว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเข้าไปอยู่นะฮะแต่เรามองว่าสิ่งที่ทางองค์กรนะฮะเรายึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขยังไงบ้างครับ
0: คือผมเรียนอย่างนี้ฮะว่าผมพยายามสร้างความมั่นใจก็แล้วกันให้ทุกคนที่ได้สัมผัสการทำงานของพวกอบต.นะว่าอบต.เราจริงจังแล้วเราพร้อมเขาเรียกว่าอะไรเคียงข้างกับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะเพราะโจทย์ผมบอกว่าโจทย์ของเราคือว่าผมจะบอกน้องเสมอว่าเราต้องคิดว่าโจทย์ของเราคือประชากร 6,000 กว่าเกือบ 6,000 คนเนี่ยทำยังไงจะให้เขาใช้วิทย์อยู่ในชุมชนเนี้ยได้อย่างมีความสุขอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องเอาไปคิดแล้วก็หาทางตอบโจทย์นั้นให้ได้ว่าเราจะทำยังไงเพราะนั้นในภารกิจในแต่ละด้านเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็แสดงออกให้เขาเห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องภารกิจของเราในทุกเรื่อง
1: ครับผมพูดได้ไหมฮะว่าผลจากคุณธรรมขององค์กรเนี่ยช่วยสร้างความอุ่นใจความไว้วางใจให้กับชาวบ้าน
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับแล้วมองไปข้างหน้าอย่างไรบ้างครับว่าโอกาสเนี่ยเพราะว่าเราเองก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยในหัวใจของการทำงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะไม่ใช่เพียงแค่องค์การพยพของภายในองค์กรเท่านั้นแต่ว่าชาวบ้านก็มีผลสำคัญอย่างยิ่งเลยครับมีความสำคัญยิ่ง
0: ผมจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ผมชอบพูดนะฮะแต่ไม่ได้พูดให้มันดูหล่อนะแต่ผมจะพูดว่าตำมวลว่าละมุดคือบ้านบ้านของพวกเราทุกคนเพราะนั้นคำนี้ผมจะยึดเสมอตั้งแต่ทำงานมาผมบอกเอ้ยผมจะคิดว่าตำบลคือบ้านเราอยากแล้วก็บอกว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่าตำบลว่าละมุดคือบ้านเพราะนั้นเราอยากเห็นว่าเราเป็นยังไงเราอยากอยู่ในบ้านนี้มีความสุขไหมถ้าเราอยากอยู่บ้านนี้ให้มีความสุขเราต้องทำยังไงต้องช่วยกันอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือคำพูดที่ผมจะพูดติดปากกับน้องแล้วก็จะสื่อสารกับคนทุกคนว่าตำบลวัลลมุต

0: ได้เท่านี้
1: ใช่จะไปใครเรียกไปต่อเติม
0: ได้สองก็จะเพิ่มเป็นสาม
1: พอมันตึกถล่มเนี่ยสุดท้ายตัววิศวกรนั้นก็ต้องจำคุกครับ
0: โดนคดีอะไรบ้างคะอย่างนั้น
1: เขาโดนคดีเรื่องของการที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิศวกรด้วยแล้วก็ประมาทเป็นคือมันในนั้นขนาดนั้นมีคนตายด้วยที่ตึกดังแล้วกันนะครับช่วงนั้นนะครับมีตายหลายศพเลย
0: อันนี้โดนข้อหาประมาททำให้พูดถึงแก่ความตายด้วยไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: และในส่วนของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรท่านนี้จะถูกไหมคะ
1: ก็อาจจะแต่ไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งไว้ว่าถูกเพิกถอนไหมแต่ว่าเขาถูกจำคุกครับโดยหลักทั่วไปพวกสายทางวิชาชีพอย่างทนายอย่างอัยการศาลหรือว่าคนที่เป็นวิชาชีพพยาบาลเนี่ยห้ามเคยจำคุกไงผมว่าอาจจะต้องถูกเพิกถอนไป
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะทำอะไรต้องเห็นอกเห็นใจกันนิดนึงหรือว่าถ้าจะทำการอะไรที่มันกระทบกระเทือนต่อเพื่อนบ้านก็ควรจะแจ้งเขาให้ทราบนิดนึงให้เขาอนุญาตก่อนถึงจะทำได้อย่าถือวิสาสะที่ไปทำอะไรแล้วก็เดือดร้อนเพื่อนบ้านนะตรงนี้ก็จะเป็นคดีความต่อกันได้นะคะเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะนะคะเราไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัติสำหรับคำตอบด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องในวันนี้แขกรับเชิญเราจะมีเรื่องสงสัยอะไรคุยกับป้าเปรี้ยวกันสวัสดีป้าเปรี้ยวครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ป้าเปรี้ยวมีเรื่องอะไรเล่ามาได้เลย
3: ที่บ้านอ่ะมีลูกหลานอ่ะมีหลานอ่ะเขาเป็นชายค่ะแต่เขาชอบเป็นผู้หญิงเขาแปลง

0: ล่างหมดแปลงทั้งหลังข้างบนอ่ะ
1: คือแปลงเพศแล้ว
0: แปลงเพศแล้วค่ะ
1: ผ่าตัดแปลงเพศ
0: ค่ะเรานิสัยอารมณ์ร้อน
1: อายุเท่าไหร่
0: อายุยี่สิบเอ็ดเข้า22
1: เขาแปลงเพศนานยัง
0: ตอนนั้นมันได้หลายปีเหมือนกันแต่ปากประมาณที
1: ่ขนุกมาจำไม่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แปลงเพศแล้ว
0: แปลงเพศแล้วค่ะ
1: เฉาะแล้วมีหน้าอกแล้วข้างล่างเป็นผู้หญิงแล้วแต่ใจร้อนเหมือนเดิม
0: แต่ใจร้อนเหมือนเดิม
1: ใจร้อนขนาดไหนเรา
0: ใจร้อนแบบเพื่อนมองหน้าก็ไม่มึงมองกูทำไมอะไรเงี้ย
1: เพื่อนกันก็เข้าเหรอ
0: แบบคนที่ไปกับแบบไปกับเพื่อนแล้วคนอื่นมองหน้าอะไรเงี้ยเหมือนตัวเองเป็นผู้ชายทำเป็นผู้หญิงมันใจคิดไปเองว่าเนี่ยเราเป็นผู้ชายมามองเป็นผู้หญิงมันแบบมองแบบไม่เข้าใจว่าตัวเราชอบเป็นแบบไหน
1: นิดนึง
0: นิสัยค่ะ
1: ตอนเป็นผู้ชายก่อนตอนเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาผู้ชายมองหน้าเขาถึงโมโหถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนเป็นแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วอะใครมองหน้าแล้วโมโหผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: ผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะผู้หญิงก็มีอารมณ์
1: คือไม่ว่า
0: เหมือนแกเป็นเหมือนจิตเนี่ยไม่รู้มันปากก็
1: ไม่เข้าไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นชายหรือหญิง
0: ค่ะ
1: เขาจะโมโหหมดเพราะมีเรื่องในที่นี้รุนแรงขนาดไหนป้าเปี้ยว
0: ก็บางทีก็ชกต่อยกันแบบตบฉากผมกันมาตบอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่ามีเรื่องถึงคุกถึงตารางไงเพราะว่าทางพวกเราจะเคลียร์กันได
1: ้มีใช้อาวุธมั้ย
0: ยังไม่มีค่ะ
1: เคลียร์ในที่นี้คือไปเจรจาไกล่เกลี่ยหลังจากมีเรื่องแล้วอาจจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาหรือว่าเจรจาให้เขายอมความเคยขึ้นโรงพักอะไรบ้างยัง
0: เออโรงพักก็ไม่คืนถึงผู้ใหญ
1: ่
0: ถึงผู้ใหญ่แถวบ้าน
1: อ
0: ่ะบางท
1: ี
0: ค่ะเกลี่ยกันเองแล้วแกเป็นแบบประจำอยู่แล้วไงตอนนี้ที่ว่าอยากมาถามว่าเนี่ยไหนๆก็มาแล้วเน
1: า
0: ะก็อยากถาม
1: ถามมาเลย
0: อยากถามว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นแจ้งเป็นโรงพักขึ้นมาเป็นใหญ
1: ่
0: ๆมีคดีใหญ่ๆขึ้น
1: อ
0: ่ะถ้าเกิดหลานฉันเป็นติดตารางเงี้ยแล้วหลานฉันน่ะต้องไปอยู่คุกผู้หญิงหรือคุกผู้ชายค่ะ
1: ถ้าสมมุติวันนึงติดตารางมา
0: ค่ะ
1: จะต้องไปอยู่คุกผู้หญิงหรือคุกผู้ชาย
0: ค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่อยากรู้นะเราป้องกันดีมั้ยเราป้องกันไม่ให้เขาติดคุกติดตารางได
0: ้มั้ยเนี่ยกําลังปรึกษาดูว่าถ้าเกิดทางนี้แนะนำไปที่ดีๆก็จะไปบอกหลานได้บอกต่อว่าต่อไปอ่ะระงับอารมณ์บ้างยายมีถึงโรงถึงศาลค่ะเอาไงดี
1: เอาไงดีฮะพี่ทนายฮะ ผมว่าตอนนี้เนี่ยพี่ทนายดูอยู่ในสตูดิโอเนี่ยคิดคำตอบไว้ในใจเรียบร้อยแล้วป้าอยากถามเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีเรื่องแล้วเขาจะแจ้งความไหมอะไรยังไง
0: กลัวจะแจ้งความแล้วเอาไปติดตารางเนี่ย
1: เอาเราข้ามช็อตมาที่ติดคุกเลยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: สมมติวันนึงต้องติดคุกต้องอยู่ในคุกหญิงหรือคุกชายแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อจากนั้น
0: ผู้คุมจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยเขาอยากรู้ค่ะ
1: คุมผมปวดหัวแทนทนายวิรัตมากวันนี้ขอบคุณป้าเปรี้ยวฮะวันนี้เอาประสบการณ์ตรงจากหลานมาแบ่งปันขอให้ไม่ไปถึงขั้นนั้นนะป้าเปรี้ยวนะเอาใจช่วยใจเย็นๆนะฮะหลานป้าเปรี้ยวขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงนะฮะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ป้าเปรี้ยวมีหลานเป็นผู้ชายแต่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วทั้งหน้าอกและอวัยวะเพศซึ่งหลานของป้าเปรี้ยวมีอารมณ์ร้อนทั้งก่อนและหลังจากแปลงเพศแล้วเพียงแค่มองหน้ากันก็ทั้งตบตีและทะเลาะวิวาทซึ่งยังไม่รุนแรงถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเพียงแค่ให้ผู้ใหญ่บ้านมาเคลียร์กันเท่านั้นป้าเปรี้ยวจึงสงสัยว่าหากต้องติดคุกจะต้องไปอยู่ที่คุกใดและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติต่อหลานป้าเปรี้ยวอย่างไร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะ
5: ห
4: ลานคุณป้าเปรี้ยวถึงแม้เพศสภาพจะเปลี่ยนไปแล้วแต่จิตใจยังห้าวหาญเหมือนชายอยู
5: ่
4: เพราะว่าเห็นใครก็หาว่ามองหน้าเป็นเรื่องไปหมดนะคะมีเรื่องตรงนี้ป้าเปรี้ยวสงสัยนิดนึงว่าหลานของป้าเปรี้ยวค่ะมีอาการทางจิตด้วยหรือเปล่าในกรณีนี้อยากถามพี่วิรัตแบ่งเป็น2กรณี
5: ครับ
4: ถ้าหากว่ายังไม่ได้พิสูจน์ว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่าเขาจะมีโทษยังไงบ้างคะไปทําร้ายคนอื่นแค่มองหน้าอย่างเงี้ย
5: เอาอย่างงี้ถ้าเค้าเรียกอะไรไปเอาง่ายๆถ้าไปทําร้ายร่างกายคนอื่นเค้าอ่
4: ะ
5: ง่ายๆนะครับก็คือกฎหมายเราจะดูเรื่องการกระทําดูเรื่องเจตนานะครับถ้าในขณะนั้นเนี่ยเค้าไม่มีเจตนาไม่มีการกระทําอย่างเช่นเอาพี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนบ้าเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเข้ามาเดินมาแล้วมาต่อยหน้าน้องสายอ
4: ่ะ
5: ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยไอเนี่ยมีเจตนาทำร้ายร่างกาย
4: ก็โดน1ข้อหาละทำร้ายร่างกาย
5: ใช่ถ้าน้องสายนอนอยู่โรงพยาบาลเกิน21วัน20วันอันนี้เป็นสาหัสโทษมันจะสูงขึ้น
4: เกินกี่วันนะคะ
5: 21วัน
4: 21วันถ้าคุณหมอวินิจฉัย19วันนี้ขออยู่ต่ออีก2วัน

0: อะไรนะ
1: ภาระจากน้องนะครับก็คือไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ต้องพักรักษาตัวนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนบุคคลธรรมดาเนี่ยต่อยเราเนี่ยอันนี้ต้องรับโทษเต็มๆแต่ในกรณีที่เป็นคนบ้าเนี่ยหรือว่าคนที่วิกลจริตซึ่งยังศาลยังไม่สั่งน
0: ะ
1: แต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาเดินมาต่อยอย่างเงี้ยต่อยฟรีครับ
0: ก็คือเราต้องมีหน้าที่หลบอย่างเดียวใช่ไหม
1: ครับเพราะว่าในกฎหมายก็ถือว่าเขาไม่มีอะไรอ่ะไม่มีการกระทำไม่รู้สำนึกในรู้สำนึกก็คือรู้ตัวเองในระหว่างที่ทำ
0: แล้วถ้าเราสู้ล่ะเรามีความผิดไหม
1: ไม่ผิดครับเพราะน้องสมมติว่าเขาเห็นเขาง้างมาแล
0: ้
1: วน้องทรายชกก่อนอย่างนี้เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันนี้ไม่ต้องรับผิดนะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีหลานของป้าเปรี้ยวก็ยังไม่ได้ตรวจดูหรอกว่ามีอาการไหมแต่รู้สึกว่าเหมือนมีอาการ
1: ครับ
0: ถ้าตรงนี้ยังไม่ได้ตรวจแต่ว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นไปละแล้วจะขอตรวจในภายหลังเนี่ยเอาผลตรวจตรงนี้ไปอ้างได้ไหมคะให้รับโทษน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวคนที่เป็น
1: ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในขณะที่ไปกระทำความผิดเนี่ยอยู่ในสภาพไหนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาบ้ากันทั้งวัน
0: มีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
1: มีบางคนบ้าเป็นบางช่วงบางเวลา
0: อ๋อเหรอคะ
1: นะครับพี่เคยมีคดีนึงที่เคยทำก็คือคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นปกติแต่ในบางช่วงเวลาเขาก็ออกลูกแบบมีปัญหา
0: ว่ามีแบบนี้ด้วยมีอาการทางจิตเป็นพักๆ
1: เป็นพักๆก็มีบางครั้งเขาก็สมบูรณ์บางครั้งเขาก็ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเราจะต้องวินิจฉัยว่าในขณะนั้นเนี่ยที่เขาทำผิดเนี่ยกระทำความผิดเนี่ยการกระทำเขาเนี่ยเขารู้สำนึกไหมรู้ตัวไหมนะครับ
0: เรื่องของอาการทางจิตคืออยากให้กระจ่างชัดนิดนึงว่าอย่างบางครั้งอาการเล็กน้อยอย่างเช่นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วอย่างเงี้ยยังถือว่าเป็นอาการทางจิตไหมคะ
1: อาการทางจิตแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้ยัง
0: พี่ว่าใช้ในการโต้แย้ง
1: ไม่ค่อยได้พี่ว่ามันต้องคือต้องคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเช่นคนที่ไม่รับรู้อะไรเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะน่าจะได้แต่ว่าอาการเป็นนู่นเป็นนี่ผมว่ายังไม่ถึงขั้น
0: แล้วคนที่มีอาการแบบออทิสติกแบบนี้ถือว่าเป็นอาการทางจ
1: ิ
0: ตออ
1: ทิสติกเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับออทิสติกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นพวก
0: เพราะบางคนนี่เขาควบคุมอารมณ์
1: เป็นดาวซินโดรมอะไรเงี้ยนะครับมันต้องมาวินิจฉัยหลายอย่างดาวซินโดรมบางคนก็บอกมันก็ยังปกติอยู
0: ่
1: นะครับเอาง่ายๆผมว่าเอาคนบ้าแล้วกันที่ไม่รู้เรื่องนะครับ
0: อย่างนี้คือต้องไปอยู่ในระดับที่ให้ศาลวินิจฉัยในเรื่อง
1: คือในคดีลักษณะนี้เขาต้องอัญเชิญแพทย์มาเลยครับ
0: เหมือนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
1: ใช่ต้องมาดูเลยครับเพราะว่าพี่ก็เคยเจอคดีอย่างเงี้ยเป็นว่าเขาชายคนนี้ไปขโมยของนะครับไปขโมยของเอาเป็นว่าดาราท่านหนึ่งแล้วกันขโมยเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอเราขึ้นศาลแล้วก็ดำเนินคดีกันนะครับพี่เองเป็นอยู่ช่วยในส่วนของคนที่เป็นคนขโมยแหละ
0: ค่ะ
1: เราก็ศาลก็ถามว่าในขณะนั้นที่คุณขโมยเนี่ยคุณยังคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าเขาเอ่ยมาในศาลนะเขาบอกพระเจ้าสั่งให้เขามาขโมยของ
0: โอเคจบ
1: ขณะนั้นพี่ก็ยังคิดอยู่ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ในศาลอีกนัดถัดมานะครับมันยังไม่จบไงเพราะว่ากำลังไต่สวนมาเขาคือว่าในวันที่สู้คดีเนี่ย
0: แต่ทุกคนเขาอึ้งกับคำให้การของเขาอยู่
1: มากเลยครับแล้วพอดีคุณแม่เขาก็หยิบเอาเขาคล้ายๆมีบัตรของโรงพยาบาลทางประสาทแห่งหนึ่ง
0: ป่วยอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่แล้วก็ในวันคดีอีกครั้งที่ไปเจอเขาเนี่ยเขาอยู่หน้าห้องพิจารณานะครับอยู่ดีๆเขาก็ฉี
0: ่
1: เขา
0: ฉี่ออกมาเลย
1: ฉี่ออกมาเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้สึกตัวก็สรุปคดีนั้นศาลก็ตัดสินว่าเขาไม่มีการกระทำ
0: ตรงนี้คือเข้าใจได้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องมาดูแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน
0: ครับและอีกข้อหนึ่งที่ป้าเปรี้ยวสงสัยมากเลยถ้าคุณหลานนี่ก่อเหตุจนถึงขั้นโดนติดคุกติดตารางขึ้นมาแปลงเพศแล้วค่ะคุณหลานของป้าเปรี้ยวนี่จะต้องอยู่คุกของผู้ชายหรือว่าของผู้หญิงคะ
1: ครับก็คือแปลงเพศจากชายเป็นหญิงแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คือแปลงเป็นเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรดีครับไม่เรียกว่ากระเทยเขาต้องเรียกว่า
0: transformer
1: เขาเรียกผู้หญิงข้ามเพศนะครับ
0: เดี๋ยว
1: เขาใช้ใช่ๆเขาเรียกผู้หญิงข้ามเพศตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่สมมติต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยทางเรือนจำก็จะแยกจริงๆเขามีการแยกนะครับว่าชายกับหญิงนะครับคุณถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปติดไม่เรียกทันสถานของหญิงนะครับแล้วผู้ชายก็เป็นคุกเรือนจำอะไรต่างๆนะครับแต่เวลาที่ประเภทอย่างเงี้ยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรที่แปลงเพศมาแล้ว
0: เพศสภาพเปลี่ยนไปแล้ว
1: เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ไปอยู่เขาเรียกว่าแยกออกมาอีกกลุ่มนึง
0: ไม่ได้อยู่ทั้งชายและหญิง
1: เขาอยู่เขาเป็นชายก็ยังเป็นชายอยู่แต่ว่าเขาจะแยกเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งจะไม่ปะปนกับพวกนี
0: ้อ๋อก็คือหมายถึงหลานของคุณป้าเปรี้ยวเนี่ยก็ยังต้องอยู่ทันทสถานชายอยู
1: ่
0: แต่ว่า

0: เป็นในขอบเขตของอีกกลุ่มหนึ่งที่จัดเอาไว้โดยเฉพาะ
1: ใช่เขาจะแยกออกมาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะวุ่นวายแล้วก็ในเรือนจำเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นลักษณะเป็นยังคนยังไม่แปลงเพศยังไม่แปลงเพศเนี่ย
0: แต่ว่ามีจิตใจ
1: ที่จิตใจมีเป็นอะไรเป็นผู้หญิงไงนะครับทางเขาเรียกเพื่อนๆในเรือนจำเนี่ยนะครับพี่น้องทั้งหลายเขาจะเรียกว่าเขาจะให้สรรพยานามพวกนี้ว่าน้อง
0: ม
1: าเป็นน้องนะคร
0: ับให้นุ่มนวลนิดนึง
1: ใช่ก็จะเป็นน้องพวกนี้ก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยครับพี่ๆน้องๆกันนะครับก็เขาจะมีการแบ่งกันไว้ไม่งั้นถ้าเกิดมาอยู่รวมกันเนี่ยปัญหาเกิดแน่
0: เรือนนอนอะไรนี่แบ่งไหมคะ
1: เรือนนอนแบ่งครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็จะแยกไปกลุ่มนึงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะอยู่รวมกัน
0: อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเข้าห้องน้ำที่สงสัยมานานละถ้าเราเจอแบบคนที่มีเป็นชายสภาพจิตใจเป็นหญิงไปเข้าห้องน้ำหญิงแล้วเราเกิดโวยวายขึ้นมาไปแจ้งความเขาว่าเขามาเข้าห้องน้ำหญิงตรงนี้เขาต้องรับโทษไหมคะ
1: จริงๆมันผิดนะจริงๆมันผิดนะเพราะว่าคือเพศของคุณเนี่ยตามบัตรประชาชนของคุณเนี่ยมันเป็นเพศชายแต่คุณไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่ถูกต้องนะครับในต่างประเทศตอนนี้นะครับทำห้องน้ำเพศที่สามไปละนะครับแต่มันอาจจะสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมว่าต่อไป
0: มันก็ดีนะชัดเจนดี
1: มันจะน่าเพราะว่าผมเองเนี่ยก็พูดตรงๆเลยนะถ้าเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรเป็นเพศสภาพอีกแบบนึงไงเพราะเป็นผู้หญิงผมยาวมาเลยอ่
0: ะ
1: เราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็เราก็ตะขิดตะขวงใจ
0: แต่ส่วนใหญ่มันเรารู้ด้วยเซนแล้วล่ะว่าอย่างนี้เราก็อารมณ์มันหน่วยการไม่ได้คิดมากก็เหมือนเป็นผู้หญิงของเรา
1: แต่มันก็มีความรู้สึกบางอย่างว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะ
0: หรือใครปลอมตัวเขามา
1: เปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องยอมแล้วว่าเราก็ตะขิดตะขวงใจผมว่าทางที่ดีผมว่าแยกแยกเป็นอีกห้องหนึ่งไปเลยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
0: ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายที่คุณตูนนำมาฝากแล้วก็พี่วิรัตนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะก็ยังสามารถติดตามได้ตามเพจพี่วิรัตค่ะที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็ยังรับชมได้อยู่นะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะแล้วที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะอีกท่านนึงที่ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยคือพี่ตูนค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: าจะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิปตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนี่มันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงทรง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยนะแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้าน

0: ีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

ันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื่อประชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักนึงพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

ถาบันชีวเวชศาสตร์โมเลกุลก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็มุ่งเน้นที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านชีวเวชศาสตร์โมเลกุลนะครับไปพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะมีการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็นำไปต่อยอดจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการป้องกันหรือรักษาการผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์

0: สุขภาวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยเป็นถูกควบคุมโดยหน่วยเล็กๆคือวิทยาศาสตร์โมเลกุลนี่แหละครับการที่เข้าใจถึงองค์ความรู้ต่างๆจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกรวมถึงควบคุมภาวะต่างๆของร่างกายได้รวมถึงการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยครับ
1: การเรียนชีวโมเลกุลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการเรียนของที่มีขนาดเล็กในระดับโมเลกุลแต่ว่าเราสามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะศึกษาวิจัยตอนนี้สถาบันก็นำมาใช้ในการผลิตมันสำปะหลังชนิดใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตการใช้ความรู้ทางด้านประสาทพัฒนาการมาส่งเสริมกระบวนการรู้คิดในเด็กกระบวนการในการรักษาโรคพันธุกรรมอย่างเช่นทารัสซีเมียแล้วก็การผลิตวัคซีนชนิดใหม่ๆประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุก็คือโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
2: ์หากย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตลอดเวลาในการเรียนท่านอาจารย์สอนเสมอค่ะว่าสิ่งที่เราทำงานวิจัยที่เราคิดต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ก็ได้ร่วมกับทางทีมทางด้านสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลในการคิดค้นหาว่าสมุนไพรชนิดไหนสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สมุนไพรตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการวิจัยของอาจารย์นะคะก็จะมีชื่อว่าผักคลาดหัวแหวนพืชชนิดนี้เนี่ยค่ะจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยเพิ่มการทำงานของออร์แกเนลบางอย่างในสมองได้ค่ะนอกจากการศึกษางานวิจัยทางด้านสมุนไพรแล้วนะคะทีมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเราจึงไปทำโครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีโดยผนวกใช้ความรู้จากทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนเข้าไปในโครงการนี้ด้วยค่ะโดยกระบวนการของโครงการนี้ค่ะเราเอาผลการตรวจสุขภาพเนี่ยไปชี้แจงให้ผู้สูงอายุแต่ละท่านได้รับทราบว่าแต่ละท่านควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงรวมไปถึงแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นยังไงเราคาดหวังว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการของเราท่านจะมีทั้งสุขภาวะกายสุขภาวะใจที่ดีขึ้นค่ะ
0: รู้สึกยินดีและมีความภูมิใจนะครับที่ศิษย์เก่าเราไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับรวมถึงนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากที่สถาบันของเราเนี่ยครับไปใช้ปณิธานของมหาลัยมหิดลนะครับก็คือเป็นปัญญาของแผ่นดินเราได้เล่าเรียนได้รับความรู้แล้วเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถตอบแทนสังคมได้ศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันทุกคนเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ที่เราได้รับไปใช้เป็นเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนไทยให้ดีต่อไปครับ
2: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นอยากจะเห็นคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนทั้งโลกมีสุขภาพที่ดีเราคิดค้นงานวิจัยเราพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีเชื่อมั่นนะคะว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมหิดลพร้อมที่จะดูแลประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์

0: ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดียวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

าอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาว

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: ส่วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ทั้งตัว
3: ปลาครึ่ง
4: เฮ้ยยังเนี่ยเบ็ด
3: เรียบร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอาไร
4: เฮ้ย
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
6: มือใดร้ายที่สุดในเด็กจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมันแน่ครับพันกว่าบาท
6: นั่งมือนี้เลย
7: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
8: อันเดียวต้นนานกับ
9: มันอันเดียวไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาที่กรุงเทพอ่ะ
10: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
11: ปลาย่าง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
12: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู
11: ้นี่มาเก็บปลาเหรอ
12: ครับ
1: จะได้เยอะไหมเนี่ยวันน
12: ี้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: วิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ในส่วนมาเท่านี้ในป่านี้มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี้มันน้อยมีโบราณคนดอกคล้ายๆว่าคู่เรือนมันลอยควรลอยหาสิบหลังคาเรือนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบอกเกิน60-70ครัวเรือนครับแต่ว่าในน้ำโขงนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือล่วงม่วงนี่แหละครับเป็นมรดกพวกเกิดว่าล่วงคล้ายๆว่ามองหน้าปลาครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
2: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
3: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกกกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือลงไป
4: คันมันขึ้นสูงอีเล็กก็คือเขาจะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันสิเหอะมาลาย
3: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหารกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีของผู้นึงนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านกับตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
3: ต้นเองนี่เขาเอิ้นตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ต้นนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เป็นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ผู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีล่วงคือกันกําลังยามอันเดียวนี่บ
5: ่ยาม2
3: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่ว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนก็บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ไรก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
1: จับโดนเขาบ่งจะทำเลในการจับลวงหม้อมันสิมาจับลักษณะที่มันกระจับมันก็บ่แม่นลวงนะน้ำมันเสียเขาสิเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันสิมีปลาลายน้ำที่เลือกเขาเอิ้นว่า
0: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลยแต่เมื่อเรา เรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
5: เออปลาโดนมองแล้วปลาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
6: เอ้ยท้องตัวเฮ้ย
7: โอ้จะกี่โลเนี่ย
5: เออประมาณ5โลตัวนี้5โล
7: ได้กี่ตัวแล้ววันนี้
5: อ๋อ2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะบ้วนน้ำรอแป๊บเดียวครับมีอีกตัว
6: 2ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหผัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
3: คล้ายๆว่าเพื่อมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะขดายก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
5: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
3: นั่นชื่ออะไรบ่นั่นปลายางปลายาง
0: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
3: ได้ปลายังล่ะ
5: ปลาบ้าน
3: โอ้ตัวผู้ใหญ่เลย
5: บ้านหาลูก
0: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5กิโล
3: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบจังว่าได้ปานนั้นบางมือสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือจังได๋เท่านึง
1: หลายกว่านี้ถือว่าบ่ได้ซ้ำมื้อนี้บ่ได้ซ้ำบ่ยังบ่ได
0: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคนสองประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
8: เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีนี้ว่าหาปลายังไงถึงจะได
9: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
8: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
0: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
10: ลูกชายมานี่คือมามือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มากนาแรงนาพ้นมากเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: เพื่อนเหรอครับซอยพ่อใหญ่เออมาปรึกษากับแมนมาพึกกับแมนมามันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสวามาพึกว่าสามารถเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยสี่บีแล้วพอพาสั้นนี่คือผู้เขาผู้น้ำเพิ่นแต่พอแต่แม่ของลูกของร้านสืบร้านลูกร้านสืบมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานเต็งคอยในบ้านนะ
2: มีเอื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักมาแต่เข้าปู่ข้าวย่ายผลเฮือนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอผลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหอดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงหรือว่าไงมาโครงการเด็กคือบริเวณตรงหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวเนาะ
4: 3คนไอ้น้อยล่ะไอ้ดม
5: เจ้านายเจ้านาย
3: ฟังทั้งคุณก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ท่านฮอด
3: ครับบ่ท่านฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเข้าบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจุด
6: เมื่อใดว่าจังแหน
4: บ่ทันจักเลยนะเพราะว่ามันสิ้นเพลงมานี
3: ่ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
7: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
2: จักบาท
4: 25บาท
2: เอาไม้แน่ถุงนึง
8: ก็แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋เมื่อจากกันมีของกินก็กินตําหูบ่ได้ตั้งตอผู้แต่งไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นั่นแล้วเทื่อพ่อเดียวไปตลาดวันประหัดเพิ่นก็มานอน
2: ย่ําเกี่ยวข้าว
8: ไปน้ําร้อนพ่อยายเตี่ย
2: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋เมื่อจ้ะมานอนเกี่ยวข้าวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับ

0: ่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
1: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดความขนาดคล้องคืนกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเครื่องตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
0: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มหาไหลพอดีพอดีเธอครูพอดีจะขอรองเท้าก็ละสิ
2: มันถือกับผู้เก็บคือว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงไว้ให้มูเนาะโซเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่ในซอยใกล้กว่าที่สุดเจ้าตัวมันดีกับมันมีมือคุณ
1: แ
2: อม
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุนนี่ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยมาเคยมาแวะได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเห็ดอาหารไก่ขาหมูมีหมูพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
3: กินแต่กินไปเหรอแล้วบ่ได้หามได้ยังเลยคิดว่าเบิร์ดก็เบิร์ดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิต

ชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่ะ
4: uh-huh.
2: เหมือนรื้อผังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเงี้ยแล้วผนังมีความชื้นเงี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อรานี่มันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณอันสาอยู่อ่านังไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุณคุ้นอ่ะไปไปเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไปค
0: ิ
2: ดถ
0: ึ
2: ง
0: ลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู
2: ่ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบกบไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ชื้นที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติด
0: แบบ
1: น
0: ี้
1: ว่
0: าง
1: ั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้น
2: อ
0: ะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF ผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber คือมันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นน่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิว
0: อ
2: ินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้ได้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่นั้นน่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทําอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยมั้ย
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่างมันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช้
1: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เนี่ยแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูทแต่ว่า7วันหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนั้นผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ไม้จอยไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่
0: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้ต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่ก็เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มามันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันไอ้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขา

0: ไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
1: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
0: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
2: ไม่รับแรงอะไร
0: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
2: เป็นหัวนอน
1: อ่
2: ะ
0: ครับผม
2: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
0: บวางชั้นอะไรพวกนี้
2: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
0: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
1: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
2: ใช่
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ต่อ
0: ไม้หลัก
2: อันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือนเอ็นเสาเอ็นอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
2: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
1: ใช่
2: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
0: ใช่คร
2: ับพอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
0: ถูกต้อง
2: แล้วมันก็จะส่งผลกับตัวโครงข้าวต่อไป
0: ถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
0: ใช่ครับ
2: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเจ็ดวันรื
0: ้อครั้งเดียว
2: ทิ้งเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
1: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
2: เรื่องไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรมั้ยพี
0: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเนี้ยไว้
1: ค่ะ
2: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการทาน้ำยาอะไรเลยใช่มั้ยเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่มั้ยก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่กว่านิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงเป็นอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพึ่งให้มันหมดไป
2: เออโ
0: หนี่ตัวนี้หน้าตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสักพักนึงมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวน
2: อ
0: ะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม

0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โอ้
0: ยลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: เลยนานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไปๆๆ
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีหนีหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้ต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช่
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าส
0: ั
2: ตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสมนะ
0: ใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: หัว
1: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
0: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
1: ไม่ใช่คุณบอด
0: นี่
1: บอดนี่อาจจะเห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
0: ใช่ใช่
1: คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
1: ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
0: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เท
2: ะดับแรก
0: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
1: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
1: ะโอ้ยยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
0: ะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
1: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
1: วางลืมว่าตากฝน
2: ไม่ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
1: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่
1: มา
2: เลย
1: มาเลย
2: ครับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
0: ก็ได้เป็น
2: ม
0: ัน
2: ก็ไม่ย
0: ุ่
2: ยก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมั้ย
2: เออ
1: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็ยกมันต้องลอง
0: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
0: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
0: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
1: ไม่เลว
0: ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันที่มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
1: ฮะ
2: ตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
2: ลายซอกล่อง
0: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี
2: ้คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิว

0: ต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวแบบเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นนี้โดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ค
0: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
2: ้
0: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่ละแก่มันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: เลย
0: ไปลุยต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโพสต์นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ลิทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมันทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหา

0: ได้นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในปลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
4: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
3: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวเนี้ยไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ําก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
4: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
3: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะที่กำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลยลื้อหมดเลยอ่ะเหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ครับ
4: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
4: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังเหมือนรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
4: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเงี้ยแล้วผนังมีความชื้นเงี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อรานี่มันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณอันสาอยู่อ่านังไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุณคุ้นอ่ะไปไปเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไปค
0: ิ
2: ดถ
0: ึ
2: ง
0: ลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู
2: ่ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบกบไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
1: ก็ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มา

0: ติด
1: อัน
0: นี้ว่างั้นเ
1: ถอะแล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อ่ะ
1: เป็นไฟเบอร์อ่ะคุณนะคือ MDF ผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
0: ์
1: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
0: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
1: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
0: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
1: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิว
1: อ
2: ินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
1: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวนี่มันไม้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกนี้แต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
1: ่
2: มาใส่แทนแล้ว
1: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
1: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
1: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
1: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
0: ใช่อ
1: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
0: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช้
0: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
1: คือแต่อันนี้มันถาวร
0: เนี่ยแล้วมันอยู่ในที่เหมือนห้องนอนด้วย
1: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูทแต่ว่า7วันหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
1: เข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
1: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
1: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
1: ต่อจอยไว้
0: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอย
1: พื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่
1: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
0: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ตาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยืดออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลย

0: เรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนาย างพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
1: ค่ะ
2: ก
1: ็โอเคแข็งแรงอยู
0: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
2: แรงไม่รับแรงอะไร
0: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
2: เป็นหัวนอน
1: อ
2: ่ะ
0: ครับผม
2: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
0: วางชั้นอะไรพวกนี้
2: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
0: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
1: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
2: ใช่
1: ไม่มีต่อ
0: ไม้หลักอ
2: ันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือน
0: ถูกต
2: ้องเสาเอ็นอ่ะ
0: ถูกต้องคร
2: ับอันนี้ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
1: ใช่
2: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
0: ใช่ครับ
2: พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
0: ถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
0: ใช่ครับ
2: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื
0: ้อครั้งเดียวทิ้ง
2: เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
1: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
2: เออไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
0: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว
2: ้ค่ะเพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
0: หมุ
2: นยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: รูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่กว่านิดนึง
0: เออ
1: มันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: พวกสีมันเลยแต่พักเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอีกเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพื้นให้มันหมดใหม
2: ่ขอโทษ
0: เล็งแบบนี้นะตัวนี้
2: ก็คือเป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: ถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
1: ของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้

0: ใน6สัปดาห
1: ์โ
0: อ้ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห์
2: นาน
0: เลยนานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะว่าอะไรต้องการจะให้ต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของมันอะไรเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: อ่
0: ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช่
2: เวลานิดน
0: ึงเราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าส
0: ั
2: ตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่อ
0: ะไร
2: ไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณบอดเยอะเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่มั้ยฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ๆ
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่คร
0: ับ ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เท
2: ะดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: แต่แรกคิดฝนมาแต่มาเลย
0: มาเลย
2: ครับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน
2: ์ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมั้ย
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็โยนไปลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้จะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: น
2: ะตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกร่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอกร่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนก
2: ันคือไม่รูปแบบการซอกร่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: ๆหนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอโนนใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะออกมาดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีเนี้ยเป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอ่ะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันน่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: ครับ
0: ไปลุยต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโปรไว้นึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบนึงคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: รอบนึงเพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยพี่ปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตาม

0: ัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้ว รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เพราะหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
2: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้ครับเราพามาเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและก็ประเภทของเรือนจำกันไปแล้วมาวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต้องเข้ามาในเรือนจำหรือทัณฑสถานและวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านดร.สุทัศนาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็ขออนุญาตเรียนถามเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับท่านผู้อำนวยการครับว่าเวลาที่ผู้ต้องขังเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะต้องมีการบังคับตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางเรือนจำหรือทางทัณฑสถานเองเนี่ยมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างคร
1: ับ ค่ะเมื่อเราได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะว่าให้มาคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็เมื่อเข้าไปในเรือนจำแล้วสิ่งแรกเราจะต้องมีการตรวจค้นตัวเขานะคะมีการตรวจสุขภาพมีการซักถามประวัติโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพร่างกายเขามีการถูกทำร้ายมาไหมมีบาดแผลไหมเจ็บไข้ได้ป่วยมาไหมนะคะต้องดูตรวจค้นหมดเลยนะคะทั้งตรวจค้นแล้วก็ทั้งดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีการซักประวัติแล้วก็มีการแจกข้าวของสิ่งใช้ให้เขาพร้อมกับเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแบบเพราะว่าในเรือนจำผู้ต้องขังใส่ยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแบบของผู้ต้องขังค่ะ
0: ผมสังเกตว่ามันมีสีที่แตกต่างกันนะฮะมันแตกต่างความแตกต่างของสีนี่บ่งบอกอะไรบ้างครับ
1: บ่งบอกถึงว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มสีฟ้าเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่เขาเรียกว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วนักโทษเด็ดขาดหมายความว่าเป็นการพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือระหว่างสอบสวนเนี่ยเราจะใส่ชุดสีน้ำตาลหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นสีลูกวัวนะคะชุดน้ำตาลอันนี้ก็จะบ่งบอกว่ายังเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
0: ก็คืออาจจะยังต้องเวียนไปเวียนมาที่ศาล
1: ตลอดค่ะยังต้องไปศาลอยู่แล้วก็สามารถที่จะพบทนายความได้
0: นั่นก็คือการแบ่งแยกประเภทให้เห็นชัดนะครับว่าสีฟ้าก็คือนักโทษเด็ดขาดแต่ส่วน
1: สี
0: น้ำตาล
1: ก็จะเป็นนักโทษระหว่างพิจารณา
0: ก็จะเป็นนักโทษในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับอันนี้ก็พอทราบแล้วคราวนี้ของทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครับกรณีของผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอันนี้ที
1: ่ใช่ค่ะเราเป็นทัณฑสถานที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วทัณฑสถานหญิงคือมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวคุมขังผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวซึ่งคงจะอาจารย์คงจะทราบว่าในการดูแลผู้ต้องขังหญิงเนี่ยโอ้ทีนี้เราสำคัญมากเลยเพราะว่าเราดำเนินการภายใต้โครงการกำลังใจ
0: ครับก็เลยอยากจะเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการนะครับว่าขั้นตอนในการที่จะรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาสู่ทัณฑสถานหญิงเนี่ยครับหรือในเรือนจำทั่วๆไปเนี่ยครับระบบทั่วๆไปเขาต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้างครับ
1: เมื่อเรือนจำได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายขังหรือหมายจำคุกเนี่ยสิ่งแรกเราต้องทำก็คือจะต้องมีการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังก่อนนะคะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีการถ่ายภาพสอบถามประวัติมีการทำประวัติของเขาจะต้องมีการตรวจสอบดูร่างกายเขามีรอยสักตรงไหนไหมมีบาดแผลเข้ามาจากข้างนอกไหมนะคะมีการตั้งครรภ์ไหมหรือว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหมก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหรือไม่นะคะหลังจากที่เราตรวจดูโดยละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเขาใช่ใช่ของใช้ส่วนตัวก็ต้องมีการแจกให้เขาคันน้ำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรนะผงซักฟอกก็จะแจกให้เขาแล้วก็จะแจกเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะคะเพราะว่าในเรือนจำจะแต่งยูนิฟอร์มหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่กระบวนการของการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะต้องมีการปฐมนิเทศเพื่อให้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของเรือนจำแล้วก็ทัณฑสถานนั้นๆค่ะ
0: ครับก็แสดงว่ามีขั้นตอนการ
1: มีขั้นตอนการปฏิบัติ
0: ที่เรียกว่าตรงถูกต้องตรงคนตรงตัวเลยใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสงสัยหรือว่าจะมีการมาสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะครับมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจน
0: ใช่ครับแล้วก็กรณีเรื่องของเครื่องแบบที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการได้กรุณาบอกเนี่ยผมสังเกตดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างสีฮะสีฟ้ากับสีน้ำตาลมันมีความแตกต่างกันยังไงครับ
1: ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วหมายถึงว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วเราเรียกว่านักโทษเด็ดขาดเขาจะใส่ยูนิฟอร์มสีฟ้า
0: ครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็คือคดียังไม่สิ้นสุดเขาจะใส่เครื่องแบบสีน้ำตาลค่ะอันนี้เครื่องแบบจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นผู้ต้องขังระหว่างหรือผู้ต้องขังที่เด็ดขาดแล้ว
0: ก็จะเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจน
1: ใช่แล้วก็การปฏิบัติกับเขาก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยค่ะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีต้องแอสซูมว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์

0: ถือว่ายังไม่เป็นผู้ที่กระทำความผิด
1: ใช่ยังต้องบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลพิพากษาสุดท้ายนะคะถึงจะบอกว่าเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการเข้ามาจำคุกในเรือนจำคือเขาทำผิดแน่นอน
0: แต่สำหรับนักโทษเด็ดขาดก็จะเป็นการอีกแบบนึงไปเลย
1: ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติของราชทัณฑ์ค่ะ
0: ครับคราวนี้เราได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยรวมถึง

0: ในอยู่ในเรือนจำเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกให้เขามีวินัยแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเขาจะต้องมีงานทำมีการฝึกอาชีพหรือว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องเริ่มตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้าตื่นสายไม่ได้ค่ะอยู่ในเรือนจำตีห้าปั๊บเนี่ยต้องตื่นละพอตีห้าครึ่งทุกคนต้องสวดมนต์นะคะสวดมนต์ตามหลักศาสนาของตัวเองนะคะก็ตีห้าครึ่งสวดมนต์พอหกโมงก็เจ้าที่ก็จะไขห้องนอนค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นตัวมีการตรวจค้นตัว
1: มีการนับ
0: ยอดนะต้องมีการตรวจนับยอดนะว่าอยู่ครบไหมนะคะ
1: ครับมีเกินมีขาดหรือเปล่า
0: ค่ะสิ่งของมีค่าหายไม่ได้ในเรือนจำนี่หายไม่ได้เลยนะคะก็ต้องตรวจค้นตัวเขาแล้วก็ตรวจเช็คว่าจำนวนครบไหมนะคะลงมาอาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองนะคะว่าอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปรับประทานอาหารตอน7โมงเช้าก็รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ต้องมาให้เขาได้มีการออกกำลังกายบ้างมีการ8โมงเคารพธงชาติน
1: ะคะแล้วก็มีการชี้แจงจากทางท่านผอ.
0: ใช่ก็จะมีการใช่เจ้าที่ก็จะเวียนเข้าไปได้มีการพูดคุยให้กำลังใจเขาบ้างให้เรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ประมาณ8โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละจะต้องเข้าไปในหน่วยงานของตัวเองนะคะบางคนก็ไปเรียนหนังสือเรามีโรงเรียนนะคะบางคนก็ไปเข้าโรงงานฝึกวิชาชีพบางคนก็ไปตามหน่วยงานต่างๆเช่นทำหน้าที่ปรุงอาหารเลี้ยงเพื่อนก็เข้าไปในแดนสุตกรรมอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็จะมีกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนแต่ละคน
1: ก็คือแบ่งแยกกันไปตามความถนัด
0: ใช่
1: ที่ตัวเองสนใจอ
0: ันนี้มันจะมีการขั้นตอนหนึ่งที่เราเรียกว่าการจำแนกรักษาผู้ต้องขังจำแนกผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลว่าเราควรที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขังแต่ละคนได้ยังไงคนนี้อายุน้อยต้องเรียนหนังสือแล้วก็ให้เรียนหนังสือค่ะต้องเรียนหนังสือนะคะก็จะมีการเรียนตั้งแต่สายสามัญสายวิชาชีพมสทจะจบมสทใช
1: ่
0: เรียนในเรือนจำ
1: เลยใช่
0: มีเรียนมสทจบมสทในเรือนจำเลยเป็นจบถึงระดับปริญญาตรีในเรือนจำนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ11 โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละมาทานอาหารกลางวันทหารกลางวันก็ก่อนทานอาหารกลางวันก็ต้องมีการตรวจนับว่าครบไหม
1: อีกรอบนึงอีก
0: ค่ะ
2: แล้วก็อยากจะเรียนถามอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของบทบาทของตัวผู้คุมที่จะต้องดูแลผู้ต้องขังในปริมาณมากๆเนี่ยครับอยากจะทราบว่าลักษณะของการควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างครับ
0: คือถ้าเป็นคติพจน์ของเรานะคะควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลเป็นสิ่งสำคัญที่เรากำหนดเลยว่าเราจะควบคุมเขาด้วยความเมตตานะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการแก้ไขมากกว่าการแก้แค้นทดแทนนะคะก็คือจะต้องแก้ไขเขาคืนคนดีกลับสู่สังคมเพราะฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่นะคะที่สำคัญก็คือการควบคุมพวกให้หลบหนีการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเขาให้เขากลับออกมาเป็นคนดีของสังคมเจ้าที่ทำงาน24ชั่วโมงนะคะกลางวันก็มาทำงานปกติในระหว่างวันก็คือเราเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วก็ทำงานระหว่างวันพอตกเย็นปั๊บเนี่ย4 โมงครึ่งเจ้าที่เราเลิกงานใช่ไหมคะถ้าเป็นข้าราชการอื่นก็เลิกงาน4 โมงครึ่งแต่เราจะต้องเตรียมเจ้าที่ส่วนหนึ่ง4 โมงครึ่งที่จะเข้าไปอยู่เวรต่อ
1: จะมีการสลับผัดเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะใช่อยู่เวรก็จะมี3 ผัด4 โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนผัดหนึ่งเที่ยงคืนถึงตี 3 ผัดหนึ่งตี 3ถึงเช้า8 โมงครึ่งเพื่อจะปฏิบัติภารกิจก็กลับ
1: เรียกว่ามันต้องต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดเลย
0: 24 ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานได้พักเวรชั่วโมงเดียวกลับไปอาบน้ำถ้าเปลี่ยนมาทำงานในระหว่างกลางวันอีก
1: เรียกว่าภารกิจนี
0: ้
1: หนักจริงๆเลยนะครับสำหรับการที่จะดูแลผู้ต้องขังทั้งหมดเลย
0: เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่เวรค่ะเวรเสาร์อาทิตย์หนักเลยคือมีกลางวันด้วยและกลางคืนด้วย
1: และนั่นก็คือเรื่องราวในเรือนจำนะครับหรือในทัณฑสถานหญิงธนบุรีที่วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ทางท่านผู้อำนวยการนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในเรื่องของขั้นตอนในการรับตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงในเรื่องของกิจวัตรประจำวันรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้คุมเองเนี่ยนะครับในเรือนจำหรือในทัณฑสถานจะต้องกระทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็คงได้เห็นภาพกันแล้วแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศน์สุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ

0: ช่วง
1: ผู้หญิงรู้ได
0: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
2: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวเหมือนเดิมค่ะ
3: ค่ะก็เป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็ได้นะคะพี่ออยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะ
4: นี่ส้มตำครกนึงนะใส่พริกน้อยๆกระเทียมเม็ดเดียวพอนะคะแล้วก็ปูอ่ะเอา10ขาเลยนะคะ
5: เฮ้ยเจ๊ปูมีแค่8ขาเองเออสั่งอะไรเยอะแยะ
6: แล้วอีก2ขามาจากไหนแล้วเนี่ย
4: ก็ขาไปกับขากลับไงคะ
6: พี่สาวแต่งตัวสวยจะไปไหนเหรอแย่หล่อน
7: จะไปซื้อของที่ห้างหน่อยนะจ้า
4: ไปห้างไหนเหรอคะสาว
7: ก็ไปห้างใกล้บ้านเรานี่แหละจ้ะไปแล้วนะ
5: ไปเรื่อยๆเลยจ้า
4: เที่ยวห้างไปบ้างไหม
5: ก็ดีเหมือนกันนะคุณ

0: ิโน่ไหมฮะเฮีย
1: แก้ว
0: แก้วสองแก้วแล้วค่ะ
2: ต
0: ่
2: อเฟรมได้
3: ปลาอะไร
0: ปลาต้องโก
4: น
0: ปลาต้องโก
4: น
0: สัก
4: หนึ่งปลาดีปลาขาว
0: โ
5: อ้ยมีเรื่องอะไรเหรอคะสาว
4: ฉันโดนโจรกระชากกระเป๋านะสิ
0: อ้าวเจ๊ตกนะแล้วไปโดนที่ไหนล่ะเจ๊
5: เจ๊ไปโดน
4: ที่ข้างนะสิฉันไปซื้อของพอกลับมาที่รถฉันก็ค้นหากุญแจอยู่มันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เอากระเป๋าฉันไปหมดเลยอ่ะ
5: ว้ายตายแล้ว
4: ยังไม่ตาย
6: แล้วมันทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ย
4: ไม่ได้ทำ
5: ทีนี้เธอจะทำไงต่อไปล่ะคะสาว
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
7: ไงพี่สาวกาแฟเย็นๆก่อนจะได้ชื่นใจนะวันนี้ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวเก็บตังค์วันหลังนะจ๊ะอะไรไห
0: ม
4: กาแฟสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็อร่อยดีเนาะเฮ้ยเหมือนจนเมื่อกี้เลยจำได้กางเกงแบบนี้เลยรองเท้าด้วย
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
8: เดี๋ยวมานี่โอ้ยอย่าเพิ่งร้องวุ่นวายไปร้องให้ตกอกตกใจหมดเลยเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาได้นี่พี่แนนพี่ออยครับเรื่องราวแบบนี้พวกผมจะทำกันยังไงดีล่ะครับ
7: น
0: ั่
7: น
0: น่
7: ะส
0: ิ
7: คะ
0: นั่นน่ะสิ
9: ค่ะน่าสงสารคุณสาวมากๆเลยนะคะ
10: แต่เรื่องนี้เรามีคำตอบให้คุณสาวค่ะก่อนอื่นเลยต้องพาคุณสาวไปแจ้งความก่อนนะคะพี่ออย
9: ใช่ค่ะกินกาแฟเสร็จแล้วรีบไปแจ้งความนะคะส่วนโทษหรือว่าคนที่กระทำผิดเนี่ยจะมีโทษยังไงบ้างเนี่ยสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็คือถือว่าเป็นความผิดแบบวิ่งราวทรัพย์ค่ะเคยได้ยินไหมคะวิ่งราวทรัพย์คือเป็นการลักทรัพย์เอาไปซึ่งหน้าเลย
10: ค่ะซึ่งการความผิดวิ่งราวทรัพย์นี่นะคะพี่ออยก็คือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะก็คือถ้าเป็นความผิดในทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีโทษจำคุกค่ะพี่ออยซึ่งโทษจำคุกเนี่ยนะคะก็ของโทษความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับนะคะไม่เกิน 10,000 บาทค่ะพี่ออย
9: อันนี้คือวิ่งราวแบบปกติแต่ถ้าเกิดมีเป็นสเต็ปที่หนักขึ้นว
10: ิ่
9: งราวแล้วเกิดทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโทษมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะพี่ออยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเป็นการเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะได้คุณสาวเนี่ยเกิดเลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาล นะคะได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจก่อนดีกว่าค่ะพี่ออยก็คือฟกช้ำดำเขียวธรรมดานะคะอันนี้ค่ะก็เรียกว่าได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะโทษนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีค่ะและมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 4,000 ถึง 14,000 บาทค่ะ
9: ใช่เริ่มแพงขึ้นแล้ว
10: ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะได้รับอันตรายสาหัสก็คืออย่างที่
9: ตาบอดสูญเสียอวัยวะเลยนะคะ
10: อันนี้โทษก็หนักขึ้นนะคะก็คือว่าโทษจำคุกนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีเลยค่ะพี่ออยแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาทค่ะ
9: แล้วสุดท้ายก็มีตายด้วยตายนี่ก็จะหนักสุดเลยนะคะ
10: ชากไปชากมา
9: ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากเตือนภัยผู้หญิงด้วยเราจะเป็นคนหมอยถือของพลุงพลังใช่ไหมคะ

0: เพราะฉะนั้นวิธีการนี่ก็จะเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะก็คือหากุญแจให้เสร็จก่อนเลยดีไหมคะแล้วก็ค่อยแบบไขรถอ่
1: ะ
0: หรือก่อนจะไขรถก็คือมองซ้ายมองขวานิดนึง
1: ด
0: ู
1: น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: งนะคะดูแลความปลอดภัยเรานิดนึงนะคะ
0: จริงๆเราก็เหมือนคุณสาวเนี่ยแหละค่ะบางทีลืมนะคะ
1: แบบช้อปปิ้งเยอะใช่ไหมคะพี่ออย
0: แล้วพอถึงรถอ่ะค่อยหากุญแจปรากฏบางทีมันมีคนดักซุ่มมองเราอยู่บางทีเราไม่ได้ระวังตัวนะคะก็ฝากเตือนภัยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์มาตรา336ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 14,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาท
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
4: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
5: เสียงดังจริงๆนะคะวันนี้มีคนมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์แน่นอนค่ะไม่ใช่รถขายไอติมค่ะอาจารย์
6: แล้ววันนี้ไอติมเอ้ยมีปัญหาอะไรคร
5: ับ อ๋อค่ะอาจารย์ก็คือคนที่มาสั่นกระดิ่งนั้นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทกันเนี่ยแหละค่ะก็เพื่อนก็ไปกู้เงินเจ้าหนี้แล้วก็มาขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยเซ็นค้ำประกันให้หน่อยท่านผู้ชมก็เห็นว่าสนิทกันก็เลยเซ็นค้ำประกันให้แต่ต่อมาปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะด้านตายค่ะอาจารย
6: ์ตาย
5: ตายค่ะไอ้ลูกหนี้ตายท่านผู้ชมบอกตายแล้วทำไงดีท่านผู้ชมเป็นผู้ค้ำประกันฉันจะต้องตายด้วยหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามอาจารย์มาว่าแกจะทำยังไงดีจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปดีค่ะลูกนี่ตายซะแล้วค่ะอาจารย์
6: อาจารย์ว่าตายนี่มันน่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินไหม
5: ก็ไม่น่าจะหมดนะคะอาจารย์
6: เออเป็นหนี้มากๆฆ่าตัวตายเลย
5: ก็ไม่ได้แหมนะคะ
6: นึกว่าจะหมดนะขอแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชม
5: ค่ะ
6: เป็นหนี้มากๆหนี้ท่วมหัวเลยนะครับ
5: ค่ะ
6: ค่าตัวตายหนี้ก็ไม่หมด
5: ค่ะ
6: หนี้นั้นยังตกทอดไปยังลูกยังเมียอีกนะ
5: ใช่ค่ะใช
6: ่ว่าเกิดมีทรัพย์สินอะไรตาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเมียเองก็จะต้องมารับผิดชอบในหนี้สินนั้นแต่รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับโอเคนะแค่นั้นก่อนแต่แปลว่าค่าตัวตาย
5: ค่ะ
6: หนี้สินไม่หมด
5: ค่ะ
6: เหมือนรายนี้เหมือนกัน
5: ค่ะ
6: ตายไปแล้วกู้เข้ามา 60,000
5: ค่ะ
6: ก็นึกว่าสบายสิแล้วเราก็เป็นคนค้ำ
5: ค่ะ
6: เราถามว่าเราจะทำยังไงดีอาจารย์ว่างั้น
5: ใช่ค่ะ
6: ก็ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะกลุ้มใจใช่ไหมครับ
5: ค่ะว่าจะทำยังไงดีเพื่อนก็ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็ตายตามเขาสิ
5: อาจารย์แหม
6: ง่ายดีไหม
5: ไม่ง่ายอะค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สรุปแล้วไม่ว่าเพื่อนจะตายหรือคุณจะตาย
5: ค่ะ
6: นี่อันนี้ยังตกทอดไปยังทายาทของพวกคุณ
5: อ๋อค่ะ
6: ฮะ
5: ค่ะ
6: เอาละมาพูดถึงคนค้ำ
5: คนค้ำ
6: เพื่อนเราตาย
5: ค่ะ
6: แล้วคุณค้ำจะลอยนวลได้ไงคนค้ำอ่ะ
5: ค่ะ
6: เมื่อคุณเซ็นแก๊กแล้วบอกเฮ้ยมันตายแล้ว
5: ค่ะ
6: ไปเอากับมันสิแน่นอนในทางกฎหมายนะครับท่านพึงรู้ไว้เลย
5: ค่ะ
6: ว่าเวลาเราไปค้ำประกันให้ใครเนี่ย
5: ค่ะ
6: เวลาเจ้าหนี้จะมาเล่นงานเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าต้องไปเอาจากลูกหนี้ก่อนนะ
5: ใช่ค่ะ
6: แต่รายนี้มันตายแล้ว
5: ใช่ค่ะลูกหนี้ตายแล้วค่ะอาจารย์คะ
6: เอาละก็ตอบเลยครับว่าความรับผิดในหนี้ 60,000 บาทและดอกเบี้ยตกทอดไม่ใช่อ่ะเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ค้ำประกันคงจะปฏิเสธว่าเขาตายไปแล้วนู่นนี่นั่นไม่ได้ครับยังไงยังไงในฐานะคนค้ำก็ต้องถูกเจ้าหนี้ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่จ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องเพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายของคนที่เป็นเจ้า

0: นี
1: ่ค่ะ
0: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวมายังเราในฐานะผู้ค้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ชำระหนี้ภายใน60วัน
1: ค่ะ
0: นะเมื่อบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ชำระนั่นแหละครับเจ้าหนี้ก็จะเริ่มฟ้องร้องบังคับให้เราชำระ
1: ค่ะ
0: แต่เจ้าหนี้บางคนเผลอ
1: ค่ะ
0: รู้ว่าลูกหนี้ตายไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ปล่อยเออละเหยลอยชายเลยไปเป็นปี
1: ๆค่ะ
0: 2ปีเพิ่งนึกได
1: ้ค่ะ
0: กฎหมายบอกคุณหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดชอบนั้น
1: ค่ะ
0: ก็ต้องปล่อยให้เจ้าหนี้มันลืมไปซะลืมเกินกว่า1ปี
1: ค่ะ
0: อย่างนี้มาฟ้องก็ไม่ได้ครับตอบเลยครับภาระรับผิดชอบตกทอดมาอย่างเราน
1: ะ
0: ส่วนเราจะไปไล่เบี้ยเอากับทายาทคนตายก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
1: อ๋อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงรับคำตอบแล้วนะคะถึงแม้ว่าลูกหนี้จะตายผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้พ้นความรับผิดนะคะเมื่อเราไปเซ็นแก๊กค้ำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบทันทีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
3: ้สวัสดีครับ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วันนี้คุณเลือกสิ่ง

ที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-Cord หรือศาลดิจิทัล D-Cord คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ESI ระบบ Tagging System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Payment Corporate Banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมี่แม็กซิมค่ะก็เอมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมี่ติด EM แต่ว่าเอมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆเลยนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็จะต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM เอมี่ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทจะถ้าเอมี่ไม่มีเงินเอมี่ต้องทำยังไงเอมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมี่ต้องขอบคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมี่ไม่อะไรอ่ะก็เหมือนเอมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมี่ตลอดและเอมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

วัสดีค่ะกรัฐิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภริยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภริยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภริยาตุลาการเป็นชมรมภริยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภริยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภริยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3 ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรม

ท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4ส.มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาเจรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะ

ซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นปัจจุบันเนี้ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกนึงดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: จ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีเป็นชายสองรายผู้หญิงหนึ่งรายครับครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่สามรายเป็นชายสองหญิงหนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ครับ
1: ว่าไงนะแจ้งตำรวจครับ

Bop, bop.

0: คุมตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายคือนายสันลามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรแผนนี้เอกสิทธิ์ครับ
1: ทำรายงานกับพอพอคือเสนอรายงานกับสำนักศาลนะแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ส่งโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวสารหนึ่งนายรองนายครับ
1: ให้แจ้งตรวจสอบดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง

0: ายคนเนี่ย
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี่มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเอาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
2: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำพิพันธ์พื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
3: ปี4142ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดมาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
4: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งไปสู่เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
3: 25-26ปีที่เราขับเคลื่อนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวพวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั้นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
2: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
3: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริงๆ

ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีรีส์นี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารไอเดียต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราถึงพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือพิชชิ่งให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลากหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential นั้น
2: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมากลงทุนในการสื่อสารอย่างมากจะเห็นได้จากรางวัลการันตีอย่างการแข่งขันพิชชิ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นในปีแรกที่จัดโดยซอฟต์แวร์พาร์คพี่ยอดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองหรือแม้แต่ล่าสุดที่ได้รับเงินลงทุนในซีรีส์ B ก็เพราะการถ่ายทอดธุรกิจของตนให้ตอบโจทย์นักลงทุนนั่นเองค่ะ
1: การถ่ายทอดของพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในจะมีเทคนิคยังไงบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมกับพี่ยอดแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยนั้นขอชิมอาหารร้านชิบิชิบิจะได้รีวิวในแอปวงในก่อนนะคะ

กลับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะที่น่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญของสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิชชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิชชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทแบ่งกันยังไงได้บ้างคะพี่ยอด
1: หลักๆแล้วก็พิชชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิชชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่จะสนใจเห็นว่าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะครับโดยที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรแล้วจะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่างๆนะครับpitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก็คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเราอันนี้คือ elevator pitch นะครับซึ่งก็ควรจะฝึกไว้เช่นผมอาจจะบอกว่าวงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคน
0: ม
1: ีร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีตั้ง 200,000 กว่าร้านเนี่ยแล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณากับเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่20-30 วินาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่าธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator pitch มาอาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีประมาณนี้เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็น private pitching
0: อ
1: ันนี้ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่อาจจะตั้งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก็คือนั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างครับผม
0: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกที่ทุกเวลา
0: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
1: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราครับแต่ว่ามันควรจะซ้อมเท่าน
0: ั้
1: นเอง
0: แล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวที pitching ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยนะคะเลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการของที่เราสามารถ pitch ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการ pitch ของเรายังไงคะ
1: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้งเฮดไลน์ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็นบูลเลต1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพิชชิ่งสั้นๆเนี่ยมันก็บูลเลตพอยต์อาจจะแค่แบบ5-6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ5-6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีอาจจะบอก5นาทีเนี่ยปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็จะทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ที่ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว่าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้อง

0: จะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็อาจจะเริ่มพิชให้ตัวเองฟังอัดเทปอาจจะพิชให้เพื่อนฟังพิชให้คนทั่วไปฟังแล้วก็เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองดูพิชชิ่งของคนอื
1: ่
0: นใน YouTube ก็มีในVimeo ก็มีก็ไปเสิร์ชดูว่าพิชชิ่งคอมมิเนชั่นหรืออะไรก็ได้แล้วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงแล้วมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
1: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการพิชชิ่งมาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริ งๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการพิช
0: ชิ่งจริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นpitching competition ที่เป็นสำหรับเวทีสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาจะมีฟอร์แมตมาให้แล้วแต่ฟอร์แมตว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีแต่บรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการ pitch ก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
1: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการ pitching คนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็น pain point หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพนั้นมาเป็นตัวนำจริงๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมว่าตรงนั้นก็การเอา pain point หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดนึงที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
1: อัน
0: นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะ pitch ในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรซ
1: ึ่
0: งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำอะไรใครๆก็พูดได
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ว
1: อ
0: ย่างวงในได้ทำตรงนี้มาแล้วม
1: ี
0: ร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วม
1: ัน
0: เป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
1: ้
0: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
1: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
0: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉ
1: ัน
0: ได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉ
1: ัน
0: ได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉ
1: ัน
0: มีแบ็กกราวน์อะไรที
1: ่
0: จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
1: ้โฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีมาก่อนส
0: ิ่
1: งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
0: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีค
1: ือ
0: ถ
1: ึ
0: งจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด
1: นั่นคือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเมื่อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาคนฟังคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดคะ
0: จริงๆส่วนมันคำถามมันเป็นส่วนที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับคือสุดท้ายแล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที่มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
1: ้
0: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเราอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะตอบคำถามเพื่อที่จะกลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะคร
1: ับ
0: คือว่าถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: ย
1: ิ
0: ่งเตรียมตัวต่อคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
1: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ profile ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอ้แบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณ
0: ถ้าถามผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างนึงหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อเอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็นอินเวสเตอร์ของเราเราควรจะใช้สไตล์ของเราใช้ความจริงของเราในการดึงดูดอินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราเข้ามามากกว่าน
1: ั่นคือในช่วงของการพิชชิ่งเพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจของต
0: ั
1: วเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่อย่างกรณีของวงในเองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นลักษณะการพิชชิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะคอนเทนต์ในการนำเสนอหรือว่า รูปแบบในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
0: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Invest

0: Chapter Series B เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไอ้นั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิมแต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับพาร์ทเนอร์หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
1: ้
0: มันก็เป็นการ pitch ขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไป pitch เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
0: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการ pitch ครั้งนี้คืออะไร
1: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่า pitch กันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
0: จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการชื่อขุนศึกวอร์ซัสซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ
1: ่
0: ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
1: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั่นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักวงในมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งใน founder ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็น commentator ให้กับน้องๆ startup รุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิชชิ่ง
0: คะก็หลังๆก็เห็นพิชกันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมเห็นบ่อยก็คือชอบขึ้นมาพิชหลายคนแบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันก็มีสิทธิ์ผิดพลาดค่อนข้างเยอะอันนี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆควรตัดสินใจให้พิชคนเดียวก็พ
1: อ
0: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเป็นต้นหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน 2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ได้แต่โดยรวมใน 2-3 ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
1: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
0: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันที่คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นYelpของประเทศไทยก
1: ็
0: คือเหมือน yelp.com แต่อยู่ในประเทศไทยผมมันทำเป็นหลอกของประเทศไทยสำหรับหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็น Uber ของนู่นฉันเป็น Uber ของนี
1: ่
0: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเทศไทย
1: หา reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
1: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้วพิชชิ่งแนะนำตัวเองแล้วได้ตังมาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ยพอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการพิชอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการพิชชิ่งยังไงบ้าง
0: ผมคิดว่าก็มันก็คือการ present ซึ่งการ present เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากการที่เป็น public pitching บ่อยเราอาจจะเป็นโอเค private pitching ให้กับลูกค้า pitching ให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
1: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
0: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิ
1: มเราต้องมีแก่นของเราให้ชัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริงให้กับคนฟังที่เขาคาดหวังข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิชชิ่งอย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่าพิชชิ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปแค่บ

0: จริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะอาก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
1: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่าคนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงวงในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
0: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ภูเก
1: ็
0: ตแล้วก็เราจะเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้น อย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่น order delivery นะครับนั้นสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
1: ้
0: นะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัวแคตตากรีของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่มแคตตากรีที่2ก็คือ beauty and spa และในอนาคตอาจจะเพิ่มแคตตากรีขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
1: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย
0: ์
1: ทุกคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณที่ยกที่สอบเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิชชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิชชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็คือการพิชชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิชชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำอยู่อย่างดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิชชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิชชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิชชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิชชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วน pitch deck ที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์ presentation แผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่า pitching ให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า one page investor summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้าง pitch deck ของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะ one page investor summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการ forecast รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ key executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังได้ทราบถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือโซลูชันหรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11ก็คือเรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือหมวดธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการพิชชิ่งนั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้าง business model เพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการ pitching กับนักลงทุนจนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ start up หรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจ start upแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากกูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์ทอัพก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินแล้วพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้ที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทาง

ให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784

วันนี้เดี๋ยวพี่เนยจะสอนเล่นโทรฮุบนะแบบนี้ไม่เห็นจะยากเลย

0: ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการดำเนินงานขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในส่วนที่กทม.รับผิดชอบแล้วเสร็จกว่าร้อยละ77
1: ไม่ได้ดีกว่าเล่นไม่เป็นงั้นเราไปเล่นอย่างอื่นกันเล่นอะไรดีนะ
2: น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจยังมีความจำเป็นต้องใช้กระสอบทรายและแท่งคอนกรีตป้องกันน้ำเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมทั้งได้หามาตรการการเยียวยา
3: ให้กับ
2: ชา
3: วบ้าน
2: ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสียสละน้ำอย่างเต็มที่
4: ระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทาง

0: าครึ่ง
1: หร
0: ออย่างไรก็ตามก็มีคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าให้ระวัง
2: เล่นกองทรายอยู่ข้างนอก
0: ที่ทั่วประเทศในช่วง
2: เดี๋ยวกินไม่ลืมหรอก
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศเตือนระยะนี้ให้ระวังฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ทุกภาคมีฝนชุกและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั้นควรระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยา
3: yeah!

0: รถฝาไฟของพี่แม่สวยไหม
1: พี่สวยฝา
2: แม่สวยกว่า
1: ของน้องซีนสวยฝา
3: ชื่อของน้องนี่ก็สวยกว่า
1: น้องซีนก็สวยฝา
2: แป๊กของใครสวยกว่ากัน
0: งั้นให้ยายมาตัดสินดีกว่า

0: ทวงการจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วมส่งผลให้การจราจรติดขัดค่ะ
1: ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ
2: รถไฟของหนูพังหมดเลย
3: พังน้ำเพลงก็พังหมด
2: แล้วใครจะรับผิดชอบของหนูล่ะ
4: ยายรับผิดชอบเอง
0: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปิดถนนประท้วงนะคะหลังจากได้รับเงินชดเชยถ้าจากน้ำท่วมในจำนวนที่ต่างกันค่ะก็มีการเรียกร้องให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
1: ฟ้าได้ไปเดียวเองกินได้สองใบ
2: ยายไม่ยุติธรรมเลย
1: ยายทำถูกแล้ว
2: นี่เด็กก็สามใบ
1: ใช่การนุติธรรม
0: ชาวดอนเมืองได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องเงินเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมนะคะและมีการเคลื่อนไปปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งก็ทำให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานค่ะ
1: ยายตื่นยายตื่น
2: ทำไมเน่ได้นับคนล่ะ
1: ยายไปแจ้งมากกับหนู
2: ยายมีสิทธิ์ทำ

งั้นส่งเงินมายายจะจัดการให้

0: อร่อยไหมลูกอย่างนี้ยายยุติธรรมหรือยังลูก
1: ครับ

Ah.

Minute,

0: ทำงานบริษัทจ้างให้ทำงานทำงานทำงานทำงานสวัสดีครับเฮียโอ้โหสุขสันต์วันเกิดครับเฮียแม่จากใจของผู้จัดการที่จงรักภักดีกับเฮียครับเฮียอ้าวพวกเราคิดจะแสดงความจงรักภักดีเอาของขวัญให้เฮียบ้างไหมอ่ะมาสิรออะไรละมาสิไปกันเลยครับเฮียครับมาเฮียผมเชื่อถือครับผมอุ้ยดีมากก็ให้ทำเป็นตัวอย่างดีมากอ้าวบัวของขวัญอ่ะ
1: ขอโทษจริงๆค่ะบัวไม่ทราบจริงๆว่าเป็นวันเกิดของคุณอาขอโทษ
2: ไม่เป็นไร

0: ี่ยงไปไม่ได้กินข้าวหรือมัว
1: ไม่หรอกค่ะพี่เดี๋ยวงานไม่เสร็จพอจะยาก
0: มีต้องมีจ่ายพอยไงพูดลำเอียงเลยบัวน่าจะงงเขาหน่อยนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: พี่จะไปแล้วบัวฝากพี่ซื้ออะไรไหมเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้

0: ครับครับครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งเลยครับครับพอยล็อตนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: ถึงไหนแล้ววะ57 58 59
0: เพิ่มมาอย่างนี้วะเอ้ยหมูเข้ามาหน่อยดิพลอยขาดวะ
2: ทุกคนวันนี้มีข่าวด่วนจะมาประกาศบอกให้ทราบเมื่อวานนี้พลอยที่เก็บไว้ได้หายไป1เม็ดไม่ต้องคุยกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทุกคนเฮียอาจะเรียกทุกคนเข้าไปสอบสวนว่าใครเป็นคนขโมยพลอยไป
3: พลอยหายก็ต้องโทรพนักงาน
2: เธอพูดอะไรของเธอทิ้งงั้นเธอคนแรกเข้าไปคุยกับเฮียอาไป

0: จริงๆพลอยราคามันก็ไม่สูงมากนะแต่มันสำคัญที่ผมอยากรู้ความจริงว่าพลอยเม็ดนั้นอยู่ที่ไหนเธอว่ามันอยู่ที่ไหน
1: ฉันไม่รู้
0: เป็นแน่ใจว่าเธอไม่รู
1: ้ฉันไม่รู้จริงๆค่ะ
0: คือฉันสอบถามทุกคนแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนอื่นเขาไปกันเป็นกลุ่มทุกคนมีพยานว่าตัวเขาเองอยู่ที่ไหนมีเธอคนเดียวอ่ะที่ไม่มีใครรู้
2: ฉันถามจริงๆเธอพลอยไปไหม

อย่าว่าผมจะมุ่นอย่างนี้เลยครับเฮียผมรู้สาเหตุว่าทำไมนางบัวถึงขโมยพลอยของเราไปครับเฮียนี่ครับเฮียนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะผูกมัดตัวนางบัวผมถือวิสาสะครับเฮียไปหยิบของนางบัวมาแต่ที่ผมทำลงไปผมทำเพื่อโรงงานผมต้องขจัดคนเลวให้ออกจากโรงงานไปครับเฮียครับผมไปสืบรู้มาว่าพ่อกับแม่ของนางบัวนั่นเป็นหนี้กับธนาคารนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มันขโมยพลอยของเราไปขายใช้หนี้พ่อแม่มันครับเฮียนี่ครับเฮีย

ามีปลาเน่าอยู่ในโรงงานผมสักตัวนึงผมต้องขจัดปลาตัวนั้นทิ้งเพื่อให้เหล่าปลาที่ดีอยู่ได้

นังหยิบบัวเป็นไรนางเศร้านั้นแหละเรื่องที่ทำงานหรือเปล่าหมอนาคิดมากครับที่อยู่ได้ครับตายอยู่ยาก

0: ไม่มา
1: ไม่มาครับพอดีสงสัยนางวัวมันจะกลัวความผิดครับเลยชิ่งหนีออกไปก่อนครับครับ
2: เอ้าเจ้าแกจะรีบไปไหนยังมีเจ้านายมาเร่งแล้ว

คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติดังนี้การเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางไม่เดินชิดขอบถนนควรเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมากรณีมีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นและให้เด็กเดินชิดด้านในป้องกันรถเฉี่ยวชนส่วนการข้ามถนนให้ข้ามบริเวณทางม้าลายสะพานลอยหรือจุดที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามโดยยืนรอบนทางเท้าเมื่อรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยข้ามถนนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนสอนไม่ข้ามถนนบริเวณที่มีสิ่งบดบังที่มืดหรือจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่สำคัญไม่ควรหยอกล้อเล่นกันหรือประกอบกิจกรรมอื่นขณะข้ามถนน

ไม่วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดเพราะอาจถูกรถชนได้สำหรับผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเขตชุมชนโดยใช้ความเร็วตามป้ายเตือนบนเส้นทางพร้อมหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อนจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนเดินเท้าและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคนะครับรายการของเราพาผู้ชมมาพบกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรานะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าชาวประมงของบ้านเราโดยเฉพาะชาวประมงพื้นถิ่นชาวประมงภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าราคาขายเนี่ยไม่ค่อยดีปัญหาหลักก็คือมาจากเรื่องของพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับเวลารับซื้อปลาเนี่ยก็รับซื้อในราคาต่ำพอผ่านกระบวนการแต่ใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยคุณภาพของปลาก็หดหายลงไปด้วยนะครับวันนี้ SE ของเราชื่อว่าคนจับปลาครับเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับ

0: มาติดตามเซ็นโซเชียลอิมแพคกันนะครับวันนี้ผมคุยกับทางฟิชเชอร์โฟกหรือว่าคนจับปลาครับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวอยู่กับคุณเสาวรักษ์หรือว่าพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวธุรกิจเพื่อสังคมของเรากันก่อนครับเราสนใจเรื่องอะไรทำไมถึงมาทำคนจับปลาเนี่ยครับ
1: คือจริงๆเราสนใจเรื่องทรัพยากรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากทำงานอนุรักษ์ในชุมชนก
0: ่
1: อนแล้วเราคิดว่างานอนุรักษ์ในชุมชนเนี่ย มันเป็นงานที่สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในการทำประมงอย่างยั่งยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำประมงอย่างยั่งยืนได้แล้วเนี่ยทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ครบวงจรของมันนะคะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีทรัพยากรแต่เขาไม่สามารถจัดการทรัพยากรของตัวเองได
0: ้
1: ก็ยังทำให้วิถีชีวิตเขาเนี่ยยากจนเหมือนเดิ
0: ม
1: หรือยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าโดยระบบของตลาดสินค้าอาหารทะเลเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวพ่อค้าคนกลางตัวการรับซื้อที่เป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงจะต้องเอาไปขายกับพ่อค้าคนกลางและพ่อค้าคนกลางเองก็ต้องเป็นคนตีราคาว่าราคาปลาตัวนี้ของชาวประมงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราเห็นปัญหาตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะแก้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไงกับชาวประมงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวผู้บริโภคเองในกรุงเทพหรือว่าในตลาดเนี่ยพอกินอาหารทะเลเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารทะเลมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างแล้วก็มีนอกจากหาสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยมีที่มายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพอย้อนกลับไปยังชาวประมงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ราคาตัวสินค้าที่ดีแต่ผู้บริโภคในกรุงเทพหรือผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลที่แพงช่องว่าง2 อย่างเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดร้านคนจับปลาขึ้นมาคือเราอยากให้ชาวประมงได้ทดลองที่จะจัดการทรัพยากรในมือของตัวเองโดยที่ผู้บริโภคเองก็ได้รับประโยชน์คือการกินอาหารปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ย้อนกลับไปที่จุ

0: เริ่มต้นเลยครับเรื่องของความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราเนี่ยตั้งก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรอยู่ครับ
1: อย่างพื้นที่ที่เราลงไปทำงานเนี่ยพื้นที่ประจวบเนี่ยนะคะก่อนย้อนไปสักปี4950เนี่ยประสบกับปัญหาว่าไม่มีตัวทรัพยากรไม่มีปลาให้จับนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาการจับปลากระทั่งชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านเองก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาควรจะจับปลาด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำลายลูกปลาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการเข้าไปของสมาคมรักทะเลไทยคือไปช่วยคุยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการจับปลาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือว่าใช้เครื่องมืออย่างไรให้ถูกต้องเขาควรมีกฎกติกาในการจับปลาไหมและการดูแลไม่ให้เครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรเข้ามาในชุมชนหลักเขาควรจะทำอย่างไรหลังจากทำงานอนุรักษ์สัก 2-3 ปีก็เห็นผลว่ามันมีปลาเพิ่มขึ้นชาวบ้านไม่ต้องออกเรือไปไกลถึงชุมพรถึงบางสะพานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หากินแค่หน้าอ่าวของตัวเอง
0: ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องของทรัพยากรให้มีความรวมสมบูรณ์ขึ้นแต่ปัญหาตัดมาก็คือเขาก็ยังขายไม่ได้ราคาเราก็เลยจะพยายามจะแก้ตรงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วคนจับปลาเราทำงานกันยังไงบ้าง
1: คนจับปลาเนี่ยคือจริงๆคนจับปลาเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีเจ้าของเป็นชาวประมงนะคะเป็นการลงหุ้นส่วนหนึ่งจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็จากองค์กรที่สนับสนุนก็คือสมาคมรักทะเลไทยออกแฟมที่มีการสนับสนุนในเชิงของกระบวนการที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องว่ามันควรจะทำอย่างไรหน้าที่ของคนจับปลาก็คือว่ารับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วเอามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคแต่การรับซื้อของคนจับปลาไม่ได้รับซื้อแค่ปลาเฉยๆเรามีกระบวนการมากกว่านั้นก็คือมีการวางกฎกติกาในการรับซื้อมีการตรวจสอบที่มาของปลาโดยเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่สองก็คือว่าปลาที่จะมาขายร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีตั้งแต่ในเรือคือขั้นตอนการจับจนถึงร้านคนจับปลานะคะอันที่สามก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่ากระบวนการแปรรูปของร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีในการทำในทุกกระบวนการค่ะ
0: แล้วชาวประมงเขาให้ความร่วมมือหรือว่าเขาสนใจจะมาร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่เราทำงานอนุรักษ์กันนะคะแต่ชาวประมงสนใจเพราะว่าเงื่อนไขอีกอันนึงซึ่งเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์ของร้านคนจับปลาเลยก็คือร้านคนจับปลาจะซื้อชาวประมงในราคาที่สูงกว่าแพปลาในหมู่บ้านเนี่ยอย่างน้อย 5-20% เพราะว่าเราเชื่อว่าปลายทางที่เราไปขายเนี่ยเราขายได้ราคาอยู่แล้ว
0: uh-huh.
1: และเงินก็ควรจะคืนกลับชาวประมงในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะ
0: อ๋อแล้วต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นไหมครับกับการใช้เครื่องมือที่มันถูกต้องแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
1: ไม่ค่ะถ้าเป็นชาวประมงพื้นบ้านโดยวิถีเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่กฎกติกาวางไว้เพื่อไม่ให้เปิดช่องว่างเพราะว่าเราซื้อแพงใช่ไหมคะเราซื้อแพงกว่าร้านอื่นหรือแพปลาอื่นเมื่อเขาเห็นช่องทางของราคาเขาอาจจะไปเอาปลาจากที่อื่นมาเพื่อสวมก็ได
0: ้
1: มันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณจะมาคือเครื่องมือที่จับและจะมาขายเราเนี่ยต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่ได้ซื้อปลาอย่างเดียวแต่เราคิดขางานพัฒนาด้วยก็คือเราทำเรื่องมาตรฐานด้วยชื่อว่ามาตรฐานสัตว์น้ำสีฟ้าหรือบลูแบรนด์นะคะในนี้ก็จะมีการเขียนเงื่อนไขมาตรฐานจะมีการลงตรวจปีละ1ครั้งเหมือนกับมาตรฐานมกท.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรือไหนหรือหมู่บ้านไหนขายปลาเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนค่ะ
0: ครับตอนนี้เราทำมากี่ปีแล้วครับ
1: จริงๆแล้วปลาย่างเข้าปีที่4นะคะปีนี้เป็นปีที่4
0: เราคาดหวังว่าในอนาคตเราจะไปทางไหนต่อหรือว่าเราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นี้แล้ว
1: ยังไม่พอใจ ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าเรามีข้ออ่อนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านธุรกิจ
0: ครับ
1: เพราะเราเติบโตจากงานพัฒนาเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการชุมชนจัดการฐานการผลิตได้ค่อนข้างดี
0: อันนั้นเป็นความถนัดของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: แต่ว่าเราค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องการจัดการการผ่านจัดการในเรื่องของระบบธุรกิจทั้งหมดเรื่องบัญชีเรื่องการหาตลาดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของร้านคนจับปลามากๆแล้วก็พอปีที่3เนี่ยเราวางเป้าไว้ว่าเราจะต้องขยายตลาดแล้วก็จะเดินไปสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มตัวค่ะเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีการสนับสนุนจากองค์

0: องค์กรในขาของงานพัฒนาแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราจะรับการสนับสนุนเราอยากขอรับการสนับสนุนในแบบของการร่วมทุนการเป็นโคไฟแนนซ์ร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในทางธุรกิจมากกว่าจะวัดผลในเชิงของงานพัฒนา
1: ตรงนั้นเรามองว่าความสำเร็จเนี่ยเห็นผลชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้อยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้เพื่อความยั่งยืนมากกว่า
0: ใช่ค่ะคืออยากให้คนจับปลาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงตัวคนทำงานในคนจับปลาได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้มี

0: ประมงที่ร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
1: ชาวประมงตอนนี้ถ้าคิดเป็นจังหวัดก็มีประจวบนครศรีธรรมราชสตูลทะเลสาบสงขลานะคะตรงช่วงพัทลุงแล้วก็ปีนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือตราดตราดเป็นพื้นที่ที่5ที่เราถือว่า
0: เป็นคนละฝากเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเป็นฐานการผลิตที่เพิ่งเปิดใหม่
0: ครับอย่างนี้เวลาไปเปิดจังหวัดใหม่ๆคือเราก็ต้องมีทีมงานไปทำงานที่นั่นหรอครับหรือว่ายังไง
1: จริงๆควรจะมีทีมงานแต่จริงทำเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าในงานพัฒนาเราจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที
0: ่
1: ที่คอยคุยกับชาวประมงอยู
0: ่
1: แล้วก็พยายามให้เซตกลุ่มให้ชาวประมงได้จัดการตัวเองสำหรับแต่ละที่อ่ะค่ะ
0: ครับพาร์ทเนอร์ที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาพูดคุยกับเราหรือเข้ามาจอยกับเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนครับเป็นบริษัทธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับ
1: อยากได้เป็นบริษัทธุรกิจที่เข้าใจเรื่องงานสังคมหรือมีมุมของงานพัฒนาในมุมที่เห็นความยั่งยืนของทรัพยากรไปด้วยกันนะคะเราคงไม่ได้อยากได้ตัวบริษัทที่ขาหนึ่งก็ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ให้เงิน CSR กับร้านคนจับปลา เพื่อทำงานร้านคนจับปลาอย่างนี้เราก็ไม่โอเคเน
0: า
1: ะ
0: คืออยากได้จุดยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นเลย
1: ใช่ค่ะก็คืออยากได้บริษัทหรืออยากได้คนที่คิดเห็นกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เห็นความยั่งยืนในมิติที่มีวิธีคิดคล้ายๆกันนะคะและอยากได้เป็นโคไฟแนนซ์มากกว่าคือไม่อยากได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มุมงานพัฒนาเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการลงมาเนาะแต่เราอยากทดลองแบบระบบที่ถ้าบริษัทมาร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบไหนค่ะเป็นความท้าทายใหม่ในปีนี้ของร้านคนจับปลา
0: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็มีงานออกร้านข้างหลังคงได้ยินเสียงคึกคักกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านคนจับปลานะครับว่าวันนี้เขามีสินค้าอะไรมาขายกันบ้างครับ
2: จริงในหมู่บ้านเนี่ยใช้เครื่องมือประมงเนี่ยใช้เครื่องมือโดยที่ไม่ทำลายล้างคือใช้แบบอวนนะครับอวนเนี่ยมันเป็นอวนที่อยู่กับที่ทีนี้ในการที่จะออกประกอบอาชีพแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับที่จะออกจับปลาแต่ละครั้งอันนี้ครับที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรมันมากจนไอ้พวกเราเนี่ยจับยังไงก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอมีเครื่องมือทำลายล้างมันเยอะขึ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ทรัพยากรมันลดลงมาอย่างมหาศาลอย่างรุนแรงด้วยแล้วทีนี้ไอ้ในกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเองเนี่ยเมื่อจับปลาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วก็ช่วยผลักดันไอ้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยให้อยู่ออกไปอยู่ข้างนอกในเขตที่เราร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรร้านคนจับปลาเนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าทำอย่างไรให้ตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ออกให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่จับปลาอย่างเดียวเราคือคนฟื้นฟูทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นร้านคนจับปลาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ไม่มีทะเลเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าบริบทของพื้นที่ของชาวประมงของชาวประมงตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านบางคนเนี่ยเป็นหนี้เท่าแก่เพราะฉะนั้นในการเป็นหนี้เท่าแก่เนี่ยถูกกดขี่เรื่องรายได้บ้างเรื่องปลากิโลละถูกตัดกิโลละ5บาทประมาณนี้10บาทแล้วแต่เท่าแก่ไหนที่มันโหดร้ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราก็พยายามปลดในเรื่องรูปแบบเหล่านี้ไปแล้วก็มาร่วมกับร้านคนจับปลาสามารถที่จะทำให้มีอาชีพมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนกินปลาเนี่ยกินอย่างมีความสุขได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเพราะเราใช้เครื่องมือไม่ทำลายล้างเราใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายที่รักสิ่งแวดล้อมแต่ก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วคนกินปลาทุกคนที่ได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยกินอย่างมีความสุขกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็ไปฟื้นฟูทะเลเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเลช่วยมาซื้อของจากพวกเราร้านคนจับปลานะครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็กซ์ชูแพ็กกันต่อนะครับตอนนี้บรรยากาศกันมันคึกคักมากผมอยู่ในร้านคนจับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่ตุ๊กเนี่ยยืนยันว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยรักธรรมชาติแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็ยังดีด้วยนะครับเรามีเคล็ดลับอะไรทำไมปลาของเราสินค้าทะเลของเราถึงดีและสดกว่าคนอื่นนะครับ
1: คือเรารู้ที่มานะคะพอเราจับที่มาจากทะเลชาวประมงจับมาเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการเลยคือไม่ได้ทิ้งไว้สำหรับข้ามวันข้ามคืนส่วนปลาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยแล้วเราคิดว่าสดไม่ได้แช่แข็งหรือไม่ได้ฟิตเนี่ยแต่เขาต้องผ่านการเดินทางมาหลายวันนะคะกว่าจะมาถึงตลาดสัมย่านหรือตลาดที่เรากินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ปลาของเราถึงจะเป็นปลาฟิตนะคะเราใช้กระบวนการแบบสดตั้งแต่ต้นทางก็คือว่าพอขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเราก็จัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วลงแช่แข็งเลยแล้วเราการันตีได้ว่าเนื้อปลาไม่ได้ดับลงไปเลยจากการที่เราทดลองขายแล้วก็ทำมา3ปีเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าเนื้อปลาที่ฟีดแล้วก็ตั้งแต่แรกขึ้นมาในแบบการทะเลเนี่ยทำให้เนื้อปลาสดกว่าปลาที่เดินทางมายาวนานกว่าจะถึงตลาดอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการพ่อค้าคนกลางเนี่ยนอกเหนือจะทำให้ราคาอาจจะแพงขึ้นแล้ว
1: ค
0: ุณภาพอาจจะดรอปลงไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากคุณภาพดรอปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวเพื่อช่วยยืดอายุของปลาเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์น้ำของสัตว์นะคะที่พอตายก็ต้องมีการเปื่อยยุ่ยทำอย่างไรไม่ให้เปื่อยก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวลงไปเพื่อให้ยืดอายุของเซลล์ของปลา
0: แต่ของเราไม่มีนะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ของเราไม่มีนะ
1: ของเราไม่มีค่ะของเราเวลาขายในหน้าเว็บเนี่ยเราจะขายพร้อมกับชุดตรวจฟอร์มาลีนค
0: ่
1: ะ
0: คือ
1: เราแถมไปด้วยเพื่อให้คุณได้ตรวจดูว่าของเราไม่มี
0: ให้มั่นใจได้เต็มที
1: ่นะครับไม่มีสารฟอร์มาลีน
0: ตอนนี้อาหารทะเลของเรานี่ขายทางไหนบ้างครับ
1: ขายทางมีหน้าร้านจริงๆมีที่กรุงเทพนะคะที่ลาดพร้าวซอย35ทับ1
0: ครับ
1: เราจะเปิดเป็นหลักเลยก็เป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์เดินเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าหากเดินเข้าไปซื้อทางช่องทางที่สำนักงานหรือที่หน้าร้านตรงนี้นะคะก็จะได้ลด 5% จากราคาออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ตามจุดจริงๆเราส่งเลมอนฟาร์มเป็นหลักนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าร้านเราจะอยู่บนเพจคือออนไลน์เพจร้านคนจับปลาค่ะส่วนเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่นครศรีธรรมราชสตูลแล้วก็พัทลุงนะคะแล้วก็ตราดแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าร้านแต่ที่นครศรีธรรมราชมีความพิเศษก็คือว่าจะมีหน้าร้านส่งตรงถึงผู้บริโภคจะใช้อีกช่องทางนึงในการซื้อค่ะ
0: แต่ง่ายที่สุดสำหรับคนในทุกพื้นที่ก็คือซื้อผ่านออนไลน์
1: ซื้อผ่านออนไลน์ค่ะมีบริการส่งและจะมีระบบการคิดค่าส่งตามปกติอะค่ะ
0: เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าอะไรยังไง
1: เข้าไปที่เพจหน้าร้านชื่อร้านคนจับปลาได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปลาก็จะมีหลากหลายไหม
1: ใช่ค่ะปลาก็จะขึ้นมาว่าอยากเลือกซื้อ
0: ตอนนี้มีปลาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลักๆนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบปลาอะไรกันครับ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าในกรุงเทพยังกินปลาตามตลาดก็คือปลากระพงปลาเก๋าปลาเอ็นซีพวกนี้ปลาทูแต่ส่วนปลาที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่จับได้เยอะลูกค้าก็จะยังไม่ชอบกินเหมือนปลาจวดอย่างเงี้ยค่ะนครศรีธรรมราชจะจับปลาจวดได้เยอะเป็นปลาที่ตลาดไม่รู้จัก
0: เป็นปลาพื้นถิ่นที่นั่นเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นปลาที่ตลาดกรุงเทพไม่รู้จัก
0: เขาหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้นะคะคือปลาจวดนี่แหละค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ปลาจวดค่ะใช่
0: อันนี้ไปทำอะไรอร่อยบ้าง
1: จริงทอดขมิ้นก็อร่อยต้มเต้าเจี้ยวนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะทำได้หลายอย่าง
0: เพราะฉะนั้นลองทานปลาอะไรที่นอกเหนือจากที่เราทานประจำบ้าง
1: นะคะปลาจวดลงมาราคาปลากระพงเพราะตลาดต้องการมากอย่างเงี้ยมันก็จะแพงขึ้น
0: กระพงก็จะแพงหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาทานปลาอื่นๆดู
1: จะถูกลงหน่อยนึงค่ะ
0: ครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะขยายธุรกิจของเราอยากจะได้พาร์ทเนอร์อยากจะได้คนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นร้านยังไงครับมีการขายอะไรยังไงที่ไหน
1: คือจริงๆแล้วโดยยุทธศาสตร์ของเราที่ตั้งแผนการตลาดไว
0: ้
1: เราอยากจะขายออนไลน์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าออนไลน์มันเข้าถึงวิถีของผู้บริโภคในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ตัวมาร์จิ้นหรือตัวกำไรเองเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าเราส่งซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่า
0: แน่นอนเขาก็ต้องมีกำไรของเขา
1: ใช่ค่ะแล้วเราตั้งไว้ว่า บริษัทของร้านเพชรปลายเนี่ยก็ต้องเติบโตเป็นบริษัทจำกัดก็คือตอนนี้ยื่นจดทะเบียนอยู่ในชื่อบริษัทที่เที่ยวโฟมค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
0: แล้วเรามีมาตรการยังไงถ้าสมมติว่าขยายขึ้นแล้วเราก็ยังต้องควบคุมคุณภาพให้ได้อยู่นะครับ
1: คือจริงๆเราก็จะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วย QC กลางนะคะที่จะลงตรวจคุณภาพทุกจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี QC ลงไปเพื่อดูคุณภาพการผลิตของเราไม่ใช่แค่ตัวเครื่องมือที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นรายการนะคะต้องถึงขั้นว่าเขาจะแพ็คอย่างไรเขาจะชั่งยังไงแล้วก็ตัวมาตรฐานการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรพวกเนี้ยต้องอยู่ในมาตรฐานของ QC ของร้านกลางของบริษัทกลางด้วยค่ะการผลิตปลาเค็มการผลิตปลาแปรรูปทั้งหลายสูตรก็ต้องเป็นสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนน้ำปลาน้ำตาลหรือกระทั่งควบคุมปริมาณก็จะต้องมี QC จากส่วนกลางลงไปเพื่อที่จะช่วยดูเรื่องนี้ค่ะ
0: ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านเราเขาใช้วิธีที่ไม่ทำร้ายปลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆถ้าส่วนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะมันเป็นวิธีของเขาอยู่แล้ว
0: ในชุมชนเขาก็ต้องอาศัยปลาที่นั่น
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนในชุมชนทำให้เขามีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากรหน้าบ้านส่วนเรือที่ใช้ทรัพยากรใช้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้คำนึงว่าลูกหลานเขาจะเติบโตเพื่อใช้ทรัพยากรตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ชาวบ้านที่ทำงานกับเราชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นมันเป็นบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความยั่งยืนไว้ให้ลูกไว้ให้หลานเนี่ยค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ยังมีเรือที่เหมือนทำลายล้างอยู่ในทะเลไทยอยู่
1: ก็มีนะคะก็มีบ้างแม้ว่ารัฐเองจะพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นของกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการต่อรองกันหลายเรื่องเช่นเรื่องเรือปั่นไฟพวกนี้ก็ต้องต่อรองว่าเขาอยากปั่นด้วยเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อยเรืออวนลากวนลุนพวกนี้ก็ยังมีแต่ว่ากฎหมายน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็น่าจะเห็นผลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐเข้มข้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมาก
0: ครับพี่ตุ๊กครับอาชีพชาวประมงในบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นชาวนาเกษตรกรเนี่ยหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำงานก่อสร้างบ้างไปทำงานอย่างอื่นบ้างเพราะว่าอาชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้เต็มที่เนี่ยชาวประมงเป็นยังไง
1: คือจริงๆชาวประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็วเพราะว่าแค่ออกทะเลไปถ้ามีปลาในทะเลเนี่ยเขาก็ได้เงินกลับมาละไม่เหมือนชาวนาที่เวลาปลูกข้าวเขาต้องรอเนาะแต่ชาวประมงถ้าพรุ่งนี้จะต้องจ่ายเงินค่าเทอมลูกวันนี้เขาออกทะเลไปแล้วถ้าทะเลมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยรับรองได้ว่าเขาจะต้องได้เงินค่าเทอมลูกในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอาชีพประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได้อย่างพื้นที่ที่ตุ๊กทำงานที่จวบเนี่ยชาวประมงไม่ยากจนนะคะชาวประมงเนี่ยสามารถที่จะมีเรือลำสองลำแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศักยภาพในการหาค่อนข้างดีถ้าทะเลอุดมสมบูรณ์
0: ถ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเองหรือว่าคนไทยเองก็จะได้บริโภคของดีๆด้วยนะครับตอนนี้มีธุรกิจคล้ายๆแบบเราเยอะไหมครับที่อนุรักษ์ทะเลไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวประมงไปด้วย
1: คือคิดว่าตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันคงเป็นเทรนในปีนี้หรือปีหน้าที่จะเกิดธุรกิจที่เขามุ่งที่จะอนุรักษ์ทะเลด้วยแล้วก็ขายสินค้าของประมงพื้นบ้านด้วยแต่จริงๆแล้วถึงจะมีคู่แข่งขึ้นมาเยอะเราก็เชื่อว่าถ้าเขาทำภายใต้มาตรฐานเดียวกับที่เราทำมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งตัวชาวประมงและก็ตัวสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะแข่งกันก็ต้องแข่งกันที่คุณภาพและการยืนระยะว่าเราจะยืนระยะแล้วก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าที่จะออกสู่ตลาดให้ได้ยังไงมากกว่า
0: อ๋อครับแล้วในส่วนของตัว SE เราเองนะครับอยากทราบแนวคิดว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นธุรกิจไปเลยหรือว่าเป็นมูลนิธิไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: คือตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพราะว่าเราคิดว่าการขายของเป็นช่องทางออกแต่พอคุยกับคนในแวดวงของธุรกิจเขาก็บอกว่าที่มาของเราอ่ะมันเพื่อสังคมมาก พราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันคือธุรกิจเพื่อสังคมและเราเองก็เติบโตมาจากการทำงานพัฒนาการที่จะก้าวไปเป็นธุรกิจแบบเพียวๆเราคงทำไม่ได้มันขัดต่อหลักคิดบางอย่างในใจเราด้วยและเรายังต้องทำงานกับชาวบ้านยังทำงานกับชาวประมงเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักธุรกิจแบบที่ไม่มีคุณธรรมเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านหรือคนที่เราเติบโตมาด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะแยกจากกัน
0: เราก็จะเสียจุดยืนเดิมของเราไป
1: ใช่ค่ะกว่าที่เราจะเปลี่ยนระบบคิดให้คิดแบบธุรกิจได้โดยที่ไม่เสียหลักการของเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
0: ครับสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างในบ้านเราอาจจะอยากลุกขึ้นมาทําธุรกิจเพื่อสังคมบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องของประมงอาจจะเป็นเรื่องปัญหาในชุมชนของเขาเรามีอะไรให้กําลังใจหรือคําแนะนําเขามั้ยครับ
1: คือคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากทําธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่อยากให้ดูปัญหาให้ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนหรือแต่ละที่เนี่ยแต่ละเรื่องมันคือปัญหาอะไร
0: ครับ
1: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแบบทำแบบเราค่อนข้างเข้มข้นแต่แค่ซื้อจากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรร
0: ม
1: ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม
0: ครับ
1: ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อคนที่จะยึดหลักธุรกิจเพื่อสังค
0: ม
1: ไม่ต้องเข้มข้นมากขนาดเราก็ได้แต่ว่ามีหลักคิดบางอย่างที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบเรามันอาจจะยากไปแต่เพียงแต่ยึดหลักว่าในกระบวนการซื้อในกระบวนการที่จะผลิตแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เอาเปรียบใครและทุกกระบวนการต้องเป็นธรรมแค่นี้
0: ก็เป็นต้นของการทำเพื่อสังคมได้แล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเริ่มต้นง่ายที่สุดเนี่ยอยากจะลองสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวประมงบ้านเรานะครับเป็นของที่มีคุณภาพเป็นของที่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านเราก็มาสนับสนุนร้านคนจับปลาได้นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับที่บอกไปหรือว่าไปที่เลมอนฟาร์มหรือไปที่ร้านค้าต่างๆที่บอกเอาไว้ข้างต้นก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มนะครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่จะพาไปติดตาม SE รายไหนเดี๋ยวมาพบกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น.หรือ 4:00 น.ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเหตุไห้ในว่าเนี่ยคือไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตราหาวรรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่2แล้วของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วกับการเปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งได้พาทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันผ่านบรรดากูรูสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในเรื่องของวิธีการและก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพกันซีซั่น2นี้นะครับเราก็ยังคงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์บรรดานักธุรกิจต้นแบบทั้งสตาร์ทอัพและ SME แต่จะมาต่อยอดเจาะลึกเพิ่มเติมครับในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น2 Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
2: ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
1: นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ได้ให้ความสำคัญและก็เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิดดีๆจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

0: ้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการและแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเราไปพบกันกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านประธานก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานครับว่าคำว่านวัตกรรมแล้วก็คำว่า IDE ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองคำนี้มันคืออะไรครับผม
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีการใช้คำว่านวัตกรรมกันหลายความหมายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมจากประสบการณ์ก็จากองค์กรที่ผมทำมาเยอะๆจะใช้กันนะฮะเราจะใช้ความหมายของนวัตกรรมว่ามันเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็เป็นกระบวนการที่สามารถส่งต่อไอ้สิ่งใหม่เหล่านี้ไปจนถึงผู้ใช้ได้นะฮะก็จะมีคำถามไอ้คำว่าสิ่งใหม่คืออะไรมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นกระบวนการทำงานอาจจะเป็น business model ก็ได้และสิ่งใหม่เกิดมาจากไหนมันอาจจะเกิดมาจากการค้นคว้าวิจัยที่ว่า R&D ก็ได้หรือจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราเองว่าจากความคิดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้จุดสำคัญที่ผมเน้นพอมันเป็นกระบวนการเนี้ยมันต้องมี2มิติมิติของความคิดหรือการทำสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับมิติการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น entrepreneurshipหรือความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับ

0: ทีนี้จากไอ้คำที่นักกิจกรรมคนตื่นตัวเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำยากาศความว่าจะมีบริษัทหรือองค์กรบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise คือเป็นองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมถามว่าคืออะไรก็คือว่าเป็นการที่เอานวัตกรรมเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดองค์กรนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆซึ่งจะแตกต่างกับพวกธรรมดาเช่น SME นะ SME จะทำสิ่งที่เราคุ้นๆน่ะSME ง่ายๆก็เปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านของที่ระลึกอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ IDE เนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วคนบอกมันใหม่แล้วมันทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ความยั่งยืนของเขานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยพอบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยไอ้ความคล่องตัวในการบริหารการก็มีมาด้วยนอกเหนือจากว่าเริ่มจากสิ่งที่บอกเราจะเอาความคิดใหม่ๆของใหม่ๆออกไปสู่คนอื่นให้เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยกระบวนการผิดก็อาจจะคิดให้ใหม่ได้เช่นแทนที่ตั้งโรงงานขึ้นมาเราก็เอาซอร์สจ้างให้คนทำให้แม้จะไปจ้างต่างประเทศทำก็ยังได้ส่วนในแง่ของการขายถ้าเราเชื่อมั่นว่า innovation หรือความคิดเราเป็นสิ่งดีอย่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องซื้อขายกันในประเทศนึกถึงว่าเราออกไปต่างประเทศก็ได้เพราะของดีในเดือนนี้มันมีการสั่งซื้อทางผ่านอีคอมเมิร์ซไปต่างประเทศก็ยังได้
1: ไปได้ทั่วโลกเลย
0: สุดท้ายก็คือในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยส่วนมากธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราอย่าไปจิตวิทย์ว่าจะต้องเป็นเงินของเราจนของ 100% บางครั้งเราอาจจะขอคนมาร่วมทุนหาพาร์ทเนอร์อะไรต่ออะไรทำด้วยกันก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของเทโลริว่า IDE ครับ
1: อ๋อครับผมก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมก็คือในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ใช้แล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็มี value เพิ่มขึ้นน
0: ี่
1: ฮะผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่อาจจะยังไม่ได้มีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการสร้างดำเนินธุรกิจครับเขาอาจจะมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นหรือสำคัญขนาดไหนที่จะต้องเอานวัตกรรมมาใช้ผมเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไง
0: ก็อย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันสำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนมีโอกาสเสนออะไรต่ออะไรมากมายเดี๋ยวนี้บริษัทขนาดใหญ่ยังเจอกับผู้แข่งขันเล็กๆจะเรียกว่าเป็นฟินเทคเป็นผู้ประกาศสินทรัพย์ก็อย่างได้เพราะฉะนั้นความแข่งขันมันสูงมากอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าเขาจะมีความต้องการมีความหวังมากมายมีโอกาสเห็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เขาก็จะให้สิ่งที่เขาคิดว่ามันสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งมีคุณค่าที่เขาเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใส่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ถามว่ามันยากไหมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสจากมีเทคโนโลยีให้เรามีวิธีเลือกใช้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองเราไปจ้างคนเราไปทำร่วมกับสถาบันวิจัยที่คิดค้นสิ่งใหม่อะไรก็ได้สำคัญก็คือเชื่อมือตัวเองเถอะว่าเรามีความคิดดีๆและทำไงจะส่งต่อความคิดดีๆนี้ยันผมย้ำไว้นะครับว่าถ้าถามจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้แน่ใจว่าเราต้องมี2 อย่างอยู่ในองค์กรของเรา1มีการผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ2ต้องบริหารจัดการไอ้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้เพราะถ้าเราทำแต่สิ่งใหม่ๆแล้วออกไปถึงผู้ใช้ไม่ได้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าไรไปถึงคนและอยู่อย่างยั่งยืนคนชอบใช้นานเป็นกำไรกับเราแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือนวัตกรรม
1: ครับเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็จะโดนคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดออกไปถึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยฮะทีนี้ครับท่านประธานพอจะมียกตัวอย่างครับของนวัตกรรมที่ธุรกิจ IDE ครับเขาสร้างขึ้นมาครับอาจจะพอแชร์หรือเล่าให้ฟังได้บ้างว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างธุรกิจอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ครับก็เพลินผมมีโอกาสไปสร้างเวทีนะแพลตฟอร์มด้วยองค์กรต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจะส่งต่อจากความคิดไปยังเรียกว่าถึงคนให้ได้แล้วก็สนับสนุนพวกการรุ่นใหม่นะฮะสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่เขาจะปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมมา4ปีก็มีตัวอย่างเยอะพอสมควรก็ต้องเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างยกนะฮะว่าพอเราสร้างสิ่งใหม่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้คนเขาอยากได้เขาเชื่อธุรกิจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเยอะมากเลยเรียกว่าภายในปีแรกยอดขายเกิน100ล้านนะฮะอย่างอันที่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจใหม่เอี่ยมเลย
1: ธุรกิจเริ่มต้นใหม่
0: ไม่น่าเชื่อจากความคิดนิดเดียวเป็น

0: ธุรกิจ100 ล้านแล้วนะฮะก็มีเด็กนักเรียนนอกมาคนหนึ่งเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ตั้งคำถามว่าผมอยากจะกินป๊อปคอร์นรสเค็มเนี่ยทำไมคนต้องไปกินแต่โรงหนังเท่านั้นต
1: ้
0: องไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้
1: กินได้แต่
0: คำตอบก็คือคนยังไม่สามารถเอาป๊อปคอร์นรสเค็มไปใส่ถุงขายได
1: ้
0: เพราะมันจะไม่แข็งแบบรสหวานเพราะรสหวานมีคาราเมลเคลือบเขาก็ไปตีโจทย์นี้ใช้เวลาเกือบ1 ปีทำยังไงให้ป๊อปคอร์นรสเค็มสามารถไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในถุงและอยู่ได้แต่แรก6 เดือนอยู่ในเป็นปีส่งขายต่างประเทศได้อันนี้เรียกว่าป๊อปคอร์นนิวยอร์กนะฮะยอดขายปีแรก80 ล้านปีที่2เกือบ160 ล้านเดี๋ยวนี้ก็200-300 ล้านเพราะตลาดมันมีคนต้องการ
1: ครับ
0: อันที่2ก็เป็นตัวอย่างจากที่เรียกว่าให้เห็นเลยนะฮะนวัตกรรมมันเกิดกับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักวิทยาศาสตร์อะไรคนที่เนี้ยแม่หนูคนเนี้ยนะฮะสมัยแม่หนูพิชพึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาทางนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาบอกหนูอยากรวยนะก็มาตั้งความคิดว่าทำอะไรเนี่ยต้องมีคนซื้อแน่ๆมีสินค้าเขาเริ่มไปจดเขาก็บอกว่าไอ้หน้าเด้งเนี่ย มันน่าจะมีคนซื
1: ้
0: อแล้วก็ตีโจทย์ไปใหม่นะฮะว่าไอ้สิ่งใหม่คืออะไรคือต้องไม่แพงไม่เจ็บอย่าเป็นโบท็อกเพราะมันแพงและเจ็บเขาไปหาวิธีนะฮะเขาก็ไปค้นคว้าเขาสร้างโปรดักต์มา4 อันอันแรกเขาทำด้วยพิษงูนะฮะหน้าเด้งได้แต่เขาบอกคนคงกลัวเขาเอาโรคปลามาทำมันก็หน้าเด้งได้แต่เหม็นเขาทำนาโนเทคมาเลยแต่ไม่รู้ผลข้างเคียงเขาก็มาจบที่พิษผึ้งเพราะได้พิษผึ้งเนี่ยเขาต้องไปหานักวิจัยต่อว่าจะเอาพิษผึ้งมาใช้ไงโดยผึ้งไม่ตายต่อมาก็จะทำผลิตภัณฑ์ยังไงตอนทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีหัวข้อเรื่องการตลาดอย่างดีเขาก็ใส่เกล็ดทองเข้าไปด้วยตั้งราคา2 ครั้งไม่แพงนะฮะในสุดเนี่ยนี่คือทำไมเขาขาย400 ล้านได้ภายใน1 ปีปีต่อมามีคู่แข่งเอาอิมพอร์ตมาปั๊บเขาก็ขยายผลไปทำจากเมื่อหอยทากเห็นไหมนี่คือนวัตกรรมนะฮะหยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งพยายามคิดพยายามค้นคว
1: ้
0: าหาสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของมาเอี่ยมนะฮะของที่ต่อยอดอย่างที่ผมชอบนะยกตัวอย่างก็คือมีธุรกิจแป้งหอมแป้งหอมสีจันอยู่มา 50-60 ปีเป็นแป้งพอกเขาก็ทำให้เป็นแป้งฝุ่นแบบสมัยใหม่เขาก็รู้ว่าแป้งฝุ่นในที่สุดแล้วเนี่ยตลับมันไม่ดีมันเสียฝุ่นไปเขาก็ออกแบบตลับใหม่ผลิตภัณฑ์เขาก็เอาธนาคารของพม่ามาผสมปรากฏว่าธนาคารนี่มันถูกแต่มันมีได้ผลดีแล้วเขาก็ออกลวดลายเป็นของขวัญสวยงามมีลายไทยและจุดเด่นเขาก็คือเขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาโปรโมทแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ไทยๆจะมีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็เป็นธุรกิจ100 ล้านขึ้นไปนะฮะทีนี้ถ้าเราเคลื่อนมายังธุรกิจที่มั่นคงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอย่างในตลาดเรามีเยอะมากเลยนะฮะว่าธุรกิจมั่นคงแล้วนี่มีนวัตกรรมหรือไม่ถ้าคนที่มีก็คือว่าเขาไม่หยุดนิ่งเขาจะใส่ใจในการจะคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานหาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะฮะก็เริ่มมาจากเรียกว่า R&D มีหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยวิจัย มันมาจากคนทำงานคนอื่นแต่อยากจะปรับปรุงและคิดสิ่งใหม่มาก็ได้เอาถามว่าผมเอาตัวอย่างที่เป็นใกล้ตัวเลยนะครับอันนี้ เรามีเซตอวอร์ด
1: อ
0: ันนี้เป็นอันที่ตลาดหลักทรัพย์เรามาให้รางวัลกับบริษัทในตลาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กที่บอกว่าใครมีผลงานนวัตกรรมดีอย่างขนาดผมเรียกขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเป็นนวัตกรรมจากบริษัทชื่อแอปโก้แอปโก้เนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดเพราะผู้ก่อตั้งดร.พิเชษเนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้เขาก็เริ่มมาทำว่ามีประโยชน์มากก็ทำเป็นส่วนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ก็เครื่องสำอางก่อนต่อมาที่จริงเขามีศูนย์วิจัยเขาก็ค้นพบว่ามันมีคุณค่าทางเรื่องการรักษาเขาก็สามารถหาคอนเซ็ปต์ว่าเขาสามารถเอาสารเปลือกมังคุดผสมกับสารสมุนไพรอื่นมันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะเรียก immunity ให้มันสมดุลขึ้นก็ช่วยรักษาโรคใหม่ๆขณะนี้เชื่อว่าอาจจะช่วยโรคเอดส์ได้ช่วยโรคมะเร็งได้อันนี้เราให้รางวัลเพราะถือว่าเขาไม่หยุดนิ่งไงฮะเขาเป็นองค์กรที่นวัตกรรมก็ใช้ผลงานวิจัยอีกรางวัลนึงที่เราให้นะฮะผมคิดว่าเป็นรางวัลเพื่อเอ่ยมาทุกคนก็รู้จัก SCG เนี่ยผมคิดว่าเป็นสุดยอดองค์กรนวัตกรรมเขาสร้างเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีการปรับปรุงงานเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์พูดง่ายๆนะคุณการเคยพูดเราขายดินกับทรายถ้าไม่สามารถมีอะไรทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใครจะซื้อดินกับทรายของเราอันนี้เป็นคำอธิบายที่ง่ายมากเขาก็มีงานเยอะนะแต่เราให้รางวัลเขาก็คือเป็นปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งเชื้อโรคเห็นไหมฮะจากปูนที่มาก่อสร้างเขาก็ทำขึ้นมาให้เป็นเรื่อง

0: กับทางด้านสุขภาพได
1: ้แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: มันก็เพิ่มมูลค่ามากมายแล้วก็ดูซิว่าจะทำยังไงให้มีประโยชน์มากสูตรยับยั้งเชื้อโรค
1: ครับ
0: อีกอันนึงที่ให้เนี่ยผมก็ชอบนะฮะนวัตกรรมของบริษัท CPF จะลงพกพันอาหารอกไก่นุ่มสุขภาพนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะของชาวญี่ปุ่นจะเป็นที่ยอมรับได้ความแพร่หลายก็คือมองว่าไอ้อกไก่ที่มีขายธรรมดาเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่นิยมก็ทำไงให้มันนุ่มขึ้นก็ไปเจาะตลาดได้แต่จริงอันที่ CPF เห็นผมคิดว่าเราจะเห็นตัวอย่างเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยว่าการที่คิดเป็นแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเนี่ยได้กำไรมหาศาลไข่ไก่เนี่ยผมเคยเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นผมถามว่าทำไมต้องขายไข่ต้มไข่ลวก1ลูกแล้วก็ราคาแพงที่ลูกไข่ธรรมดาผมเองก็พูดบางวันผมรีบอ่ะไม่มีเวลามาต้มน้ำผมอยากจะกินได้ทันทีนะฮะผมก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วผมก็ว่าบางวันผมรีบมากจนทั้งไม่มีเวลาปอกเปลือกทีนี้ไปใส่ในรถก็เกะกะเขาก็ปอกเปลือกมาให้ปีกอันเห็นไหมฮะจากไข่ธรรมดาเป็นต้มหรือลวกเสร็จ
1: ถึงขั้นปอกเสร็จ
0: แล้วทุกอันก็เพิ่มราคาเขาก็ให้มูลค่าขายดิบขายดีครับนี่คือตัวอย่างใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดก็คือเนี่ยมันมีกระบวนการในองค์กร
1: ท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังแล้วว่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในบริษัทขนาดใหญ่เสมอไปเป็นในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทดั้งเดิมที่เอามาปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นก็ได้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกันแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่การที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนคนแรกถูกไหมครับแต่การที่จะผลักดันเข้าไปในองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะต้องเหมือนผลักดันค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านประธานมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรครับ
0: คือเราไปเข้าใจผิดกันว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันมากมายความจริงถ้าเราเข้าใจว่าเป็นกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะบางแห่งมีนวัตกรรมตลอดเวลาบางแห่งก็จะมีเป็นมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าสร้างกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองจุดเริ่มต้นในองค์กรจะมีนะครับไม่ว่าเริ่มใหม่เลยซึ่งคิดอย่างนั้นเป็น IDE แล้วกับพวกที่อยากปรับปรุงเนี่ยต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรนะฮะ CEO นี่สำคัญที่สุดอาจจะประธานกรรมการก็ช่วยด้วยแต่ CEO เป็นคนทำงานแล้วก็ผู้นำระดับสูงเห็นความสำคัญว่าเราควรจะสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรด้วยเรียกว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นประจำองค์กรก็ได้ก
1: ็
0: คือวิทยากรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆและสร้างกระบวนการในการทำให้สิ่งความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นของที่ถึงคนใช้ให้ได้เริ่มจากผู้นำมีความเชื่อก่อนก็ต้องสร้างกระบวนการให้ได้พอสร้างกระบวนการเสร็จต้องมีการสนับสนุนเช่นของบางอย่างเราคิดใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงได้ผลหรือไม่เราตอบไม่ได
1: ้
0: สมมติถ้าผู้นำบอกว่าไม่ยอมเสี่ยงด้วยเช่นทำไปก็ขาดทุนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีการทดสอบไม่มีการใช้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างกระบวนการกระบวนการคือกระบวนการขั้นแรกให้เกิดความคิดขึ้นมานะฮะถ้าเรามีทุนทรัพย์หรือเราเห็นความสำคัญเราก็ตั้งหน่วยวิจัยแต่นวัตกรรมที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เกิดจากคนทำงานวิจัย คนทำงานธรรมดาอาจจะมองสิ่งที่ทำบอกเอ้ยมันมีวิธีปรับปรุงก็ได้เราอาจจะมีคนทำงานของเราเนี่ยอยากปรับปรุงแต่ไม่กล้าเสนอความคิดนี
1: ้
0: บอกเสนอไปผู้ใหญ่ก็บอกโง่ๆเสนอทำไมนวัตกรรมหรือความคิดนี่คุณอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาสัตว์นะฮะว่าเพราะถ้ามีความคิดขึ้นมาช่วยกันคิดต่อยอดในสุดมันอาจจะเป็นของดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการเสนอความคิดช่วยกันต่อยอดความคิดแล้วก็ออกมาบอกว่าดีหลังจากนั้นคือกระบวนการในการทำให้มันเป็นของจากความคิดในสุดมันต้องทดลองทำแล้วอาจต้องทำหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็มาทดลองตลาดไปอะไรจนส่งไปถึงตลาดระหว่างส่งตลาดก็คือต้องดูการตลาดดูการเงินคุ้มค่าไหมดูว่าวิธีโปรโมทยังไงและถ้าเกิดคนติดใจเราจะขยายผลยังไงเอาไปต่างประเทศไหมขยายสเกลการมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นแต่ว่าผู้นำนะครับสามารถที่จะบอกว่าเราจะวางระบบให้เกิดนี้ขึ้นมาผมเองมีประสบการณ์ที่คนก็ถามผมบอกว่าจะเริ่มในองค์กรยังไงผมไปเริ่มมาแล้วหนึ่งองค์กรขนาดกลางนะฮะแล้วกำลังเริ่มไปตลาดซับด้วยก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเถอะมาผมทั้งผมและทีมงานผมจะที่ให้ฟังว่านวัตกรรมคืออะไรกระบวนการคืออะไรมีตัวอย่างไรและเปิดให้คนในองค์กรได้เสนอผลงานเลยเราก็ประกาศตั้งว่ามีการประกวด Innovation Award ในองค์กรปีแรกอย่าไปผลมากพวกคนยังงงๆแต่บอกว่าจะมีประกวดและจะมีคนมาแนะนำให้ไปคิดดูซิว่างานที่คุณทำอยู่แล้ว นะฮะและมีผลก็คือคนซื้อขายไหมปรับปรุงกระบวนการไหมเนี่ยนี่คือนวัตกรรมอีกการรางวัลความคิดและครีเอเตอร์คุณกำลังคิดทำอยู่ค้างอยู่ยังไม่ถึงเป็นผลสำเร็จแต่กำลังทำได้เริ่มทำแล้วมาประกวดกันแบ่งเป็นสองประเภทเราก็มีคนมาแนะนำว่าอันนี้ใช่นวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผู้เชี่ยวชาญบอกต่อยอดนะจากนี้เราคุณต่อยอดทำตัวนี้อะไรผิดทางการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นแล้วผมคิดว่าเป็นรูปแบบผมชอบบอกคนผมทำแบบมวยวัดอ่ะไม่อ่านทฤษฎีอะไรผมคิดว่าเชื่ออย่างนี้มันต้องเริ่มให้คนทดลองและมีส่วนร่วมความตื่นตัวคนในองค์กรมีทันทีเลยนะฮะหลายคนบอกมีความคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนพอผู้ใหญ่หัวหน้าโดยตรงไม่สนับสนุนแต่ผู้ใหญ่กว่ามาฟังมันดีนี
1: ่
0: ผมจะทำกับคุณความคิดมาก่อนความตื่นตัวมันเกิดแล้วปรากฏในการประกวดมันจะมีสิ่งที่บอกไม่น่าเชื่อออกมาและหลังจากนั้นความตื่นตัวปีต่อมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยเป็นประตัวอย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราเชื่ออะไรต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นอยู่ในหัวแล้วก็บอกก็รอเวลาเท่านั้นเอง
1: เรียกง่ายๆว่าจริงมันต้องเกิดจากตัวผู้นำองค์กรก่อนนะครับที่ว่าคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แล้วก็ต้องไปผลักดันรวมถึงสนับสนุนนะครับสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับทีนี้กลับมาในมุมของตลาดหลักทรัพย์เองครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการทำนวัตกรรมรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมกับองค์กรภายนอกด้วยฮะอันนี้ท่านประธานพอจะแชร์ให้ฟังได้ไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เกี่ยวกับตลาดทรัพย์เนี่ยก็มองเป็นกระบวนการที่ผมพูดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้นำองค์กรเขาเห็นความสำคัญนวัตกรรมกระบวนการกระตุ้นผู้นำเห็นความสำคัญของอย่างเนี่ยเรามีกรอบใหญ่กว่าคือกรอบกระตุ้นให้เกิด sustainability ความยั่งยืนขององค์กรนะฮะในเชิงบริหารการอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องนึกถึง4ด้าน1คือจะมีธรรมาภิบาลหรือ corporate governance 2ต้องมีการบริหารความเสี่ยงสามต้องมีการบริหาร supply chain management อันที่สี่ต้องมีการบริหารนวัตกรรมนะเราก็ย้ำว่าคุณจะต้องนึกถึงนวัตกรรมหาวิธีบริหารต่อมาสำหรับองค์กรที่บอกว่ายังไม่แน่ใจทำไงเนี่ยเราก็มีวิธีช่วยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันที่ทำด้านนี้เช่น NIA ธนาคารกลางแห่งชาติเราไปจัดการประเมินขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมเขาแล้วก็ไปแนะนำด้านต่างๆให้เขาเก่งขึ้นต่อมาเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเริ่มจากแล้วเราก็มีศูนย์เทรนนิ่งมีการให้องค์ความรู้อย่างที่เรามาทำคุยกันสัมภาษณ์วันนี้คุณก็มาจากสายงานนี้ใช่ไหมคุณต้องเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเรามีการอบรมมีเทรนนิ่งเอาคนให้เห็นกระบวนการขึ้นมาได
1: ้
0: ต่อมาเราก็มีวิธีที่จะหาต้นแบบเราก็มีการให้รางวัลอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยเซตอวอ
1: ร
0: ์ดเหตุผลคือหนึ่งยกย่องคนที่ทำความดีสองก็คือจะได้มีตัวอย่างรูปแบบทั้งตัวอย่างผลงานที่เป็นผลจากวัตกรรมตัวอย่างวิธีบริหารองค์กรให้เกิดมันก็เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาและอย่างที่ว่านะฮะเราไม่ได้สอนคนอื่นอย่างเดียวเราทำเองด้วยที่ผมพูดว่าผมไปแนะนำสององค์กรวันที่สองที่ตลาดนี่แหละกำลังแข่งขันเรื่องประกวดนวัตกรรมและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะรอดูว่าพอเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าอะไรเป็นอันที่น่ายกย่องนะก็แบบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะฮะที่เราขายบริการเพราะเราสร้างแพลตฟอร์มงานของเราจะเป็นงานที่เป็น process innovation ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรอบแรกๆเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเคยทำงานแบบปกติแล้วมามองบอกว่าเอ้ยเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้นี่นะฮะทั้งปรับปรุงแบบธรรมดาหรือปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้อันนี้ถ้าตลาดทำเสร็จเราจะมีตัวอย่างให้คนอื่นอีกเยอะเลยว่านวัตกรรมในแง่ของ process innovation มีช่องทางอะไรบ้างซึ่งหลากหลายมาก
1: แต่หลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนในหลากหลายมิติมุมมองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่ครับว่าถ้าหากจะดำเนินธุรกิจเนี่ยควรจะต้องทำยังไงกันบ้างสุดท้ายเลยครับ
0: ครับก็สั้นที่สุดนะก็สรุปรวบยอดที่พูดมาว่าก็ขอให้ใส่ใจเห็นความสำคัญของ innovation อันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแข่งขันคนอื่นได้และกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเป็นกระบวนการที่เริ่มจากผู้นำองค์กรและพยายามทำให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะได้มีความยั่งยืนในการทำงานแล้วก็อย่าลืมว่านวัตกรรมมี2มิติ1มิติความคิดกับสร้างความคิดออกมากับมิติการบริหารจัดการออกมาให้เป็นผลสำเร็จในเชิงธุรกิจให้ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือ นะฮะมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์ไอเดียดีๆเปิดมุมมองให้กับนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของพวกเราขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ

ในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อครับว่าในมุมของมหาวิทยาลัยนั้นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างทุกท่านเองจะใช้ประโยชน์และหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมคลิปความรู้ต่างๆสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายทีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถึงเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียววันนี้นะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
2: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับ
0: นะฮะพี่ปอนครับนี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: ครับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนเนี่ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล
2: ์ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ยฮะ
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
2: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะฮะ
0: ครับผมเมา
2: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวกองไฟถูกต้องไหม
2: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
2: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
2: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
2: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถื่อน
0: ครับ
2: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
2: นะฮะ
0: ทุ
2: ุ่มเทศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับป
0: ั
2: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
2: บางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
2: บางก็คือ value investor บางคนก็เป็นสาย technical
0: ครับ
2: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเฉพาะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
2: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดด้วย
2: เขาเรียกว่าติดนานๆ
0: ม
2: ัน ก
0: ็
2: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
0: ครับ
2: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมผสานหลัก fundamental
0: ครับ
2: เข้ากับ technical
0: ครับ
2: analysis
0: นะครับ
2: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบ hybrid investment
0: ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนๆนึงที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า Hybrid Investment
2: ครับ
0: ครับผมสักครู่ครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าป้าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็

0: อย่างดี
1: ครับ
0: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
0: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
0: เทรนด์ Let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
0: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
0: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
1: ครับ
0: ในหุ้นบ้านเราบ้าง
1: ครับ
0: แล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครอีโคโนมิ
1: กก็คือเล็ก
0: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจ
1: ย่อย
0: แล้วมาที่อินดัสทรีก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
0: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
0: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
0: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
0: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ไม่มีข้อแม
1: ้
0: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellnessผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
0: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
0: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
0: จาก4เข็ม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
0: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
0: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
0: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
0: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นเฮ้ยการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไหมฮะโอกาสมีไหม
0: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะม
1: ัน
0: คือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับมันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจ
0: ิตสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
1: ครับ
0: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้เขาต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
0: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
0: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
0: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
0: เอามือซิกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
0: ไม่ใช่บอกตัวเองอย่าผีผาม
1: ใจเย็นๆ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคอลจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงเลยที่อยากลงทุนเป็นคนนึงเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถ

0: มอีก
1: เพราะฉะนั้นก็1ถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
0: ครับ
1: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
0: ก็เปลี่ยนไปอีก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: สไตล์หนึ่งก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
1: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
0: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
0: คร
1: ับ มันคือการลงทุนระยะยาว
0: ครับ
1: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
0: คือ
1: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
0: ครับ
1: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
0: ครับ
1: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
0: ครับผม
1: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
0: ครับผม
1: นะฮะจริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละแล้วก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีgreed กับ fear
0: ครับ
1: นะฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
0: ครับ
1: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
0: ครับ
1: ว่ามันใช่ไหม
0: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างหนึ่งเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต่อ
1: พี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้โหหุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตกหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: ให้มันโตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัล
3: เดี๋ยวมันก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช
1: ่นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขมากครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
3: Bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได้
3: เออเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ไหม
3: เออปิ๊กบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทำ IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
3: ์
1: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
3: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
3: ทำอะไรเราก็แฮปปี้อะครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
3: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
3: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
3: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
3: ๆครับ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
3: ่
1: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับ พบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณ

0: สุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
1: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่คือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาสุข
0: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
1: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: ับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึก Feel Good ไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
0: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
1: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
0: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทางไหวครับไม่มีทาง
1: ค่ะ
0: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
1: วันนี้ค่ะต้องตัวรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ธิตะกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
0: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
0: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอ่ะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
0: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
4: ได้ครับ
0: จำอะไรได้บ้างครับ
4: พอจำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พ่อจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
0: อ๋อคือตอนท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
3: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
0: บ
3: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
1: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันก
3: ับ
1: การเลี้ยงดูลูก2คนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือโดยอาชีพอะค่ะเราก็มีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไงดีทำไงต่อเอาไปยังไงรอดเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สำหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
1: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูก
3: ๆปรึกษา
1: บอกลูกทุกอย่าง
3: ค่ะ
1: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะ นะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซ่าไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะอันนี้ก็จะออกแนวสาวหวานนะคะอันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซ่บอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเธอเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่วนบีเองค่ะบีดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้วบีก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่งบีบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค
6: ่
5: ะ
6: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
7: ไหนหน้าอะไร
6: หน้าอย่างแกกินเลยพิซซ่า
8: โอ๊ยไม่ไม่เอาไปว่าน้อง
7: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ไม้ดูดิ
6: ไหนไหนไหนไหน
7: เนี่ย
6: ไหนไหนโอ้ยมุกเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
7: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
9: เขินหรอ
6: หน้าแดงเหรอฮะ
8: พอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
5: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆไม่รู้สึกขาด
8: ฮัลโหลบีว่าไง
5: คือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
8: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกเหรอ
5: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ
8: ไม้มุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับน้าบีแป๊บหนึ่งนะมันเป็นยังไงอะบี
5: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบรายการอะนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรอะ
8: มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอะเนาะ
5: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้บีช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ
8: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
5: ได้ได้ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นอะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ

0: เพิ่มอ่ะ
1: เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
2: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไหมมุก
3: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหรออ
1: ืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่า
3: แม่มุกเอาหน้านี้เลยนี่อันนี
2: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยถาดใหญ่กับ400เอา
3: เอาหน้านี
2: ้เอา
3: แต่ว่าเอาไซส์เล็ก4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กินดีไหมแม
2: ่ดีไหมครับ
1: ขอบใจมากนะไม้มุก
2: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขินเขิน
1: เดียวแต่แม่สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
2: yes
1: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดูโปรโมชั่นก่อนว่ามีอะไรถูกอะไรแพงโอเคไหม
3: โอเคงั้นเราถือคติที่ว่ามองขวาก่อนเข้าร้าน
2: แจ่มเลย
1: งั้นก็ไปกินกันเลย
2: เ
3: ดี๋ยวซ้ายค่ะทางนี
1: ้ไป
4: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะจะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยเหรอคะ
5: ละครเมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
6: ไหลเพราะลูกมากกว่า
5: ไหลเพราะ
6: ไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะค่ะเราก็เลยทำให้แบบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะมันทวีอยู่ข้างในเพราะมันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไป
7: เวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
2: ้
7: ให้มันผ่านไปให้ได้
6: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก็
7: มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว
6: ้
7: แต่พอเจอผ่านละครแวบเดียวมันจี๊ดเลย
6: จี๊ดค่ะจี๊ดเลย
7: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
8: ก็โอเคนะครับ
7: ดูเมนูด้านขวาก่อนที่จะดูด้านซ้าย
8: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติด
6: ก็ยังไปดูน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่อยากที่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแบบดูราคายังตวาดเลยอะไรเงี้ย
7: ช่วยแม่ช่วยแม
6: ่อันนี้แม่ชอบ
7: งานดี
5: ถือว่าลูกน่ารักมากเลยนะคะที่ลูกเข้าใจ
6: ค่ะ
5: แล้วก็ยอมเปลี่ยน
6: ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ไงคือแบบไม่มันต้องอยู่ไงมันคือความจริงอะค่ะคือต้องให้ลูกอยู่บนความจริงไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุด
7: ครับ
6: ก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเขามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันอ้าว2คันยังไม่พอไว้งานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
7: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคันทีละคัน
8: จำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
7: ดีเน
8: า
7: ะ
5: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
6: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
5: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านนะคะคุณซีพงษ์ธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะ

0: แม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
1: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็จะอธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
0: คุณอุ๊ล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
2: มุมอุ๊ก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากค่ะอันนี้เป็นมุมของอูนะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบแบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่งลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จําเป็นต้องดีกว่าคนอื่นต้องมากคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็อาจจะต่ําเล่นอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอูไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอูคือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็แบบว่าเอาเนี่ยใบตองค่ะมาทําให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
0: อินมีอารมณ์ร่วม
3: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุนะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
3: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอุนะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเราเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
4: แล้วอย่างไม้อ่ะตัวไม้เองในฐานะลูกอ่ะเข้าใจไหม
5: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือมันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
4: เราเข้าใจ
5: เข้าใจ
4: ไม่เคยงอแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี
5: ้ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
4: สมมุติว่าสตาร์ทเราพัง
5: เ
4: ราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
5: ไม่ครับ
4: ไม่
5: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วพี่นุ่นทํายังไง
3: เราก็ต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เขาเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กําลังเรามากกว่าถูกมั้ยคะถ้าสมมุติว่ามันลดราคาจาก 10,000 นึงมาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
0: ้
3: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าแบบโอ้แม่ว่าชีวิตไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้

0: กเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
1: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
2: อ๋อก็มีว
0: ่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งๆทันบนเรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
3: บ
0: กระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
1: ของแม่ผมครับ
2: หนักเลยครับอย่างนั
0: ้
2: น
0: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดาค่ะก็เขาก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับหรอกเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว่
2: า
0: แม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
3: วางสอบของลูก
0: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่ออกมานี่จะกล้าเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ครองค่ะน่าจะมีการเป่าเค้กกันอะไรคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละค่ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
3: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้ว
2: ครับ
3: รู้สึกยังไงอะคะ
2: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
3: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
2: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
3: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: สบายใจ
1: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
0: ้
1: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจเสียใจเสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่ละกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
0: ้
1: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็กๆแล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยเพื่อนมาชวนอยู่แล้ว
0: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
1: ้
0: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
1: เราต้องสอนในหนึ่งคน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาพ่อขาอะไรนึกออกไหมคะแต่ของเราไม่
3: ม
0: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ค้าแม่ขายยังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยเอ๊ะพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
3: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
4: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
1: คุณอู้ล่ะครับ
5: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้

0: เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันมันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้ไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อูคิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอูเนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอูคือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการก็คือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
1: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะฮะ
2: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็เห็นผลนะว่ามันอาจจะช้าก็ตาม
3: ค่ะ
2: เรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
4: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันหนึ่งค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ววันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: นุ่นไม่ตอบนั่นคือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจและกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม่
3: ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยเหรอบ้านเนี้ยเฮ้ไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่เจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
2: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วล่ะ

0: เนี่ย
1: ทำการสนองไหมแม
2: ่อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
0: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
2: โอเค
0: เก็บไปเลยก่อนค่ะเก็บไป
1: ไม่ทายา
2: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
0: มีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
2: ชอบแบบนี้แล้วเบื่อพวกเธอจริงๆเ
1: นี่ย
3: วันนี้เรื่องเราดราม่าอย่างนี้เลยเหรอตาไหลทุกทีเลย
4: ดราม่าที่มันข
3: ำ
4: ขำวันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
1: โดยไทม์ไลน์อ่ะยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยแหละค่ะ3คน
2: ค่ะ
1: แล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่ะหมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะใจเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
2: ่อ
1: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไหมตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝ่ายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าบอกเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเบอร์นิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
5: ก็ตกใจครับทางน้องผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยถามแม่ว่าแบบมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช
6: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
5: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิวๆนั่งอะไรเง
1: ี้
5: ย
1: บอกไม่ทำ
5: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่าง
4: คือยื่นมือเข้าช่วยแล้วต่อจากนี
1: ้ค่ะก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากอ่ะนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความกระดกกระแดกเรื่องออกมาคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่แบบครั้งเดียวทำ
4: ก็ทำเลย
1: โอ้ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาช่วยใจเนี่ยไอการฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไมล่ะ
4: ทำไมเราไม่สับออยนานๆอ่ะ
1: โอ้ไอเราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สับออยเนาะเสียดาย
4: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
1: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเรา เราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
6: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
5: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
4: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ป่ะ
5: ครับ
6: แล้วเรื่องเพศนะคะ
5: ค
6: ุยกับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่นุ่น
1: ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั๊กจี้จะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะพอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
6: บอกได้ไหมคะอย่างแบบเกิดเหตุการณ์
5: ไม่คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกันเหมือนที่เราคุยปกติแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันลึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่มาถึงผมก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสิร์ชหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
4: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได
5: ้
4: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
5: ใช่ครับ
4: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเน
6: าะพี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะ เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ว่าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
2: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือเมื่อได้หันกลับไปและบีเห็นภาพความสุขอันงดงามของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมายมันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
7: แม่ลองมาขาย
8: จะยกออกทำไมครับนาบี
2: น้าคิดว่าเก้าอี้3ตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
8: แต่ความสุขที่นาบีเห็นอะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วนบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างหรอครับ
2: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
8: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีนบี
9: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
10: แม่มุกถ่ายรูปกัน
2: เขารู้กัน
11: ถ่ายอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถ่ายอยู่
2: ตกลงเด็กๆก็รู้เหรอ
11: มามามามามา
2: พ
11: ี่ไ
10: นะครับถ่ายรูปครอบครัวหน่อย

0: ขารอด้วย
1: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค
2: ่
1: ะ
2: คืออะไร
1: แม่ใส่นี่สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
3: ่
1: ะ
3: ได้แล้วนะครับใครยิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องแล้ว

0: แชร์ค่ะ
1: จูบไว้ก่อนสิครับแล้วจะกดแชร์
0: แชร์ค่ะแชร์ค่ะอันน
1: ี้โอเคแชร์ครับ1 2 3อ่ะแชร์อ่ะแก้มชนกันหน่อยอ่ะแชร์อ่ะทุกคนแก้มชนแชร์เออเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยหยอกหยอกภาพสวยมากครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
2: ว่าแต่นี่เราอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยอย่างกระเพาะงานแต่งริมทะเล
3: ฮะใช่ใช่แม
0: ่อะไรนะ
3: ใช่ใช่ไหม
0: อืมจ้าถามเลย
2: ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตอบอยู่แล้ว
0: เออยังไงก็ถามให้ถามก่อนไหม
4: จูบเลยจูบเลย
0: เป็นเด็กเป็นเด็กลูก
4: เป็นเด็กเลย
0: แม่แม่ทำอย่างนี้อืม

0: ีนะเดี๋ยวเถอะพวกพี
1: ่น่ารักมาก
2: ภาพ
1: ที่เราเห็นอยู่คนนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
0: วันนั้นคือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยเซอร์ไพรส์มากมากมากค่ะ
3: วันนี้นบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลยร้องไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนบีบนเวทีค่ะ
0: ตั้งเหรอ
3: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
1: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้ำบีนี่แหละคร
4: ับ ไม่เคยเห็นพี่ไม
0: ้
4: ม
0: ุ
4: ม
0: ผมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
4: ้โอ้ไม่อะไรลูกไม่มีพี่อยู่นี
1: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
0: ้เขาอ่อนโยน
1: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
3: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
4: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
3: โมยหันไปนบีก็ตาแดง
0: ทำไมร้อง
1: คือแสดงว่านบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
4: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยเลยจะเป็นเด็กแกร่งเด็กขำๆที่แบบว่า
4: ใช่ใช่เขาชิล
1: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
4: ใช่
1: อิโมชันอลหนักเลย
4: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากแบบว่ามันเหมือนแบบเขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
0: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็เออไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาหามาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเออเขารักลูกเรา
4: คือไม่เจอเขาไม่เป็นไรแบบเรารู้สึกว่า
1: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
3: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
0: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงต่างหากต่างๆเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความ
4: แต่ส่องโซเชียล
3: ส่องโซเชียล
4: ลูกก็มี IG แล้วมีโซเชียลแล้วเราร
3: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่าน บีแอบส่อง
5: เคยเห็นนะ

0: เคยกดไลค์เขา
1: ตัดแม่ไม่รู
0: ้แม่ไม่รู
2: ้แม่ไม่รู
3: ้แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
3: ไม่ได้ปรึกษา
4: ตอนนั้นผมเองเด็กอยู
3: ่เด็กเขา
1: สิบขวบ
3: เขาก็จะ
1: เข้าม
3: าเผอิญว่ามันมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากเนี่ยนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราพยายามจะสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัยมากกว่าเราอีกแบบเข้มงวดกว่าเราอะไรเงี้ยมุกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถูกแบบสตรีกอะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้สบายสบายอะไรเงี้ยมันก็เลยไปทำให้เราเข้าใจเองค่ะว่าสงสัยบรรยากาศแย่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นบีต้องออกไป
2: วันที่พี่บีกลับมาเนี่ยพี่นุ่นได้ขอโทษอะไรพี่บีไหม
3: โอ้โหมากมาย
2: อยากฟังตรงนี้ขอโทษเป็นเดือนคืออะไร
5: เขาก็ขอโทษว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่แบบเขาตัดช่องทางที่เราจะสื่อสารกับลูกอันนี้บีเจ็บปวดที่สุดเอาจริงๆนะไม่ได้คุยกัน8ปีแล้วค่ะแต่วันที่เจอวันแรกเนี่ยเหมือนไม่ได้คุยแค่เมื่อวานมันจูนกันแบบว่าอ้าวเหรอพี่
2: คลิกเลยอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับ
5: เหมือนแบบว่าพี่เป็นทุกวันที่แบบพี่ไปไหนมาแล้วก็ถามว่าบีไปไหนมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันคนไม่ได้คุยกันแค่แบบวัน2วันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนแบบอุ๊ยตื่นเต้นเจอผมไม่เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือเขาบอกว่าสำหรับเราอ่ะเขาไม่ได้จากการจากกันไปอ่ะสำหรับเราแล้วเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่การจากลูก2คนไปอันนี้เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้จริง
2: ๆคร
3: ับก็เขารู้สึกแบบนั้นเขามีคลังภาพเด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเมื่อก่อนเขาชอบเล่นกล้องใช่ไหมคะก็จะถ่ายรูปเราก็ไม่เคยได้เก็บแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็ไม่สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคลังภาพเยอะมากอะค่ะที่เราไม่มีรูปลูกรูปเรารูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
5: รูปที่เห็นในรายการนี้พี่นุ่นไม่เคย
3: เห็นแล้วก็เขายังบอกว่าเขาเคยคิดเขามาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาเคยคิดว่าเขาอยากจะมอบมรดกคลังภาพอันนี้กลับคืนแต่เขายังหาช่องทางไม่ได้ว่าจะเอาคืนเรายังไงเพราะว่าท้ายสุดแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสมบัติของแม่อะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันแบบเขามีแบบเมมโมรี่อะไรเขาเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่ะ
1: มาวันนี้ทุกอย่างดูลงตัวครอบครัวของพี่นุ่นถูกเติมเต็มเด็กๆได้นบีกลับคืนมาอยากจะบอกอะไรกันและกันบ้างให้น้องไม้ก่อนดีกว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับนบี
4: ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากมากครับรักทั้งสองคนมากมาก
1: โอ้ยนบีล่ะคะ
5: ก็ต้องขอบคุณจริงๆมีต้องขอบคุณเด็กๆอะค่ะที่คือถ้าเขาไม่เปิดใจอ่ะเราก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าเราคู่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆน่ารักกับเราเขาโอเคที่แม่จะมีเราอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราบิ๊กก็ต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณเวลาที่สําคัญคือบิ๊กก็ต้องขอบคุณที่บิ๊กได้รู้จักพี่นุ่นตั้งแต่แรกคือเป็นพี่อ่ะเป็นจริงๆพี่นุ่นก็คือสอนนะคะหมายว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะวันนึงเรากลับมาเจอกันเราต้องบอกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยค่ะเราต่างต้องเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน
2: ต่างนะครับคุณนุ่นจัดไปเลย
3: ค่ะก็ขอบคุณบีที่มาทลายกำแพงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครที่รักเราจริง
1: ๆ
3: เคยคิดแน่นอนผ่านชีวิตที่มันล้มเหลวผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเคยคิดว่าดวงคู่ไม่ดีเคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะมารัก

0: เราและลูกจริงๆก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่สวยงามมันมีอยากจะส่งมีพลังพอที่อยากจะส่งผ่านความรักนี้ให้กับคนอีกหลายๆคนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้นะคะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ให้ความรักอย่างแบบมันมหัศจรรย์นะคะในความรู้สึกเราเนาะหลายๆคนอาจจะโชคดีที่มีความรักที่ยั่งยืนมีความรักที่แบบรักกันอย่างจริงได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมองว่าแบบในเมื่อเราแบบเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นชีวิตผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความงดงามของการแบบเอ้ยมีคู่ที่ยั่งยืนเรารู้ว่าเอ้ยยังไงข้างในก็ต้องมีปัญหากันแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอิจฉาคนอื่นอะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพังทลายไปหมดแล้วอะค่ะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีงามเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆขอบคุณลูกที่ให้โอกาสที่ไม่ปิดกั้นว่ามันจะต้องเป็นความรักแบบไหนรู้แต่ความรักคือความสวยงามขอบคุณลูก
1: สมบูรณ์มากจริงๆเฮ้ยพูดเลยอิ่มจนไม่อยากจะเสริมไม่อยากจะสรุปเพราะไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าพื้นฐานของความรักมันคือแกนสำคัญของการดำรงชีวิตจริง
2: ๆแล้วเนี่
1: ยคือตัวอย่างของ unconditional love จริง
2: ๆเราก็ได้เห็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพี่นุ่นก็ฝ่าฟันมาได้ถามแขกรับแชร์บ้างค่ะคุณซีและคุณอุเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวพี่นุ่นเป็นยังไงคะ
3: ก็จากที่ฟังเรื่องของคุณนุ่นมาวันนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นแม่ที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยค่ะจนซีมองข้ามคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยมองไม่เห็นคำนี้เลยเห็นแต่ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือคุณบีก็เข้ามาเติมเต็มเป็นเก้าอี้ตัวที่4ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ
4: ค่ะจริงๆอูมองครอบครัวของพี่นุ่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะแบบฉันจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วผ่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมามันตอนนี้พี่นุ่นมีกำไรชีวิตแล้วนะคะคือเรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยมาได้คือสุขภาพดีนี่คือกำไรแล้วอะค่ะแล้ววันนึงมีพี่บีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่พี่นุ่นคิดว่าเอ้ยฉันขาดไหมลูกฉันไม่มีไอดอลในการแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆน้องก็บอกว่าผมไม่ได้ขาดผมโอเคแล้วผมพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นครอบครัวพี่นุ่นแล้วรู้สึกว่าเอออยากให้ครอบครัวอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกที่เป็นแบบนี้ว่าเออลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะ
1: ดีขอบคุณมากๆ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณซีและคุณอุแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นนะบีและน้องไม้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวในครอบครัวของพี่นุ่นขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนรายการที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้

0: ความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงอ่ะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็อยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง155
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดนตรีมันคือทุกอย่างสำหรับผมเลยนะในความคิดของผมเนี่ยอาชีพหมอหรือว่าวิศวกรทําให้โลกของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังนั้นดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในการช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่ครับที่ผมเริ่มต้นดนตรีได้จริงๆคือเริ่มเล่นจากเปียโนก่อนก็เลยมีโอกาสได้เข้าสู่โลกของดนตรีในระดับมัธยมสมัยอยู่มัธยมเราก็ชอบคอมพิวเตอร์เนาะก็เลยได้ไปลองใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเพลงดูนะครับแล้วก็เลยลองสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เข้าในสาขาการประพันธ์เพลงมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีมากมีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างทำให้เราตัดสินใจอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
1: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นสถาบันดนตรีครับที่มีการสอนตั้งแต่มัธยมปลายนะครับไปจนถึงปริญญาเอกมีการเรียนการสอนแบบครบวงจรครับเรามีการเปิดสอนดนตรีเนี่ยในทุกสาขาวิชาในทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปปูล่ามิวสิกไม่ว่าจะเป็นแจ๊สไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือแม้กระทั่งดนตรีไทยเนี่ยครับเราก็มีการเปิดสอนด้วยเหมือนกันนะครับเราพยายามจะสร้างนักดนตรีนะครับที่มีจิตสาธารณะช่วยกันสร้างสังคมที่มีความสุขมากขึ้นนะครับ
0: มหาวิทยาลัยมหิดลสอนให้ผมได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆมากมายได้ออกไปเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เรื่องของการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ออกไปพบโลกกว้างต่างๆมากมายด้วยเสียงดนตรีครับใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งผมจะได้ลงมาที่ยะลาได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆที่ยะลาที่นี่ได้พอมาถึงที่ยะลาจริงๆนะครับก็มันค่อนข้างต่างจากที่ผมคิดมากบรรยากาศดีมากผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสน้องๆที่ทางวงออร์เคสตราที่ยะลาน้องๆอัธยาศัยดีมากน้องๆก็เลยแบบพาไปเที่ยวพาไปที่ต่างๆก็ได้เที่ยวตลอดครับมาที่นี
2: ่เฮ้ยเราไปไหน
3: ทำเล่นครับ
2: เฮ้ยนี่คืออะไรอ
3: ่
2: ะ
3: นี่เป็นที่การระเบิดครับช่วงนั้นเหตุการณ์มันยังรุนแรงอยู่แต่ตอนนี้ปลอดภัยและที่พอปลอดภัยแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆมันดูน่ากลัวก็เลยเพ้นท์ให้มันดูน่ารัก
4: เป็นที่รู้กันว่าทางใต้ของเรานะครับพูดง่ายว่าไกลปืนเที่ยงค่อนข้างกันดารแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีดนตรีที่เป็นวงออร์เคสตราเนาะแต่ว่าที่สำเร็จได้ก็เพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์หมายเลยไม่ดนนะครับ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างทางเทศบาลนครยะลานะครับกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการทำโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาเรียกสั้นๆว่า YMO นะครับสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปตรีอยู่ก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์ของที่วิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับโปรเจกต์ YMO นี้นะครับให้ได้มาลองเป็นผู้อำนวยเพลงของวงนี้ดูนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็เลยได้ทำงานร่วมกับทางวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา
5: ทุกคนจำนะครับเสียงห้องที่2ต้องเป็นแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เล่นตัวช้านะครับต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่ามีคนเล่นผิดนะ
6: ปกติคือที่วงไม่มีคอนดักเตอร์ประจำวงอะค่ะนักดนตรีก็

0: จะต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างซ้อมแยกซ้อมกันพัดใครพัดมันแต่เหมือนกับพอมารวมวงอะค่ะเล่นออกมาได้ดีไม่ได้การที่มีคอนดักเตอร์ที่ครูโก้มาสอนก็คือทำให้วงสามัคคีขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนโฟกัสจุดเดียวกันก็คือครูโก้ในการคอนดักเตอร์ดนตรีทำให้เพลงออกมาไพเราะค่ะ
1: การเล่นวงออร์เคสตราโดยไม่มีคอนดักเตอร์นะครับเล่นยากมากๆคือพี่โก้มาทุกทีได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นทั้งทักษะการเล่นทักษะการฟังเนี่ยของคุณพี่โก้ที่แบบอุตส่าห์ลงมานะฮะเพราะเข้าใจแหละว่าคนกรุงเทพไม่กล้ามาอยู่แล้วยะลาเพราะมันน่ากลัวแต่พี่โก้มาก็มีความสุขดีใจที่พี่โก้ยอมลงมาครับดีใจมากเลยนี
2: ้สำหรับเพลงยะลาเบอร์ซิตี้นะครับพูดถึงในเรื่องของว่ายะลาเป็นเบอร์ซิตี้มีนกมีธรรมชาติมีสิ่งต่างๆสวยงามมากมายนะครับเป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงอัธยาศัยที่ดีของคนยะลาแล้วก็เรื่องของความสวยงามของจังหวัดยะลาที่หลายๆคนอาจจะกลัวหรือหลายๆคนอาจจะไม่กล้าลงมาแต่ว่าถ้าเปิดใจให้กับบทเพลงนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่ายะลาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความไพเราะมากครับ

0: ดนตรีเนี่ยครับทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยครับที่เคยคิดว่ามีแต่ระเบิดนะครับแล้วก็มีแต่ความน่ากลัวผมว่ามันทำให้สังคมได้เห็นครับว่าจังหวัดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดค่อยๆดีขึ้น
1: ปรัชญาของที่มหิดลนะครับคือปัญญาของแผ่นดินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมยึดมั่นทำมาโดยตลอดตามคำสอนของสมเด็จพระราชบิดานะครับที่ว่าเรามีความรู้เนี่ยก็ควรที่จะนำไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆเวลาเราสอนนักเรียนแรกๆเนี่ยนักเรียนของเราก็อาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอน้องๆเขาเก่งมากขึ้นแล้วเนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปดูเขาเนี่ยเราเห็นศักยภาพของเขาที่สูงขึ้นเราเห็นพัฒนาการของเขาเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับนี่คือปัญญาของแผ่นดินคือการที่เราได้นำความรู้ที่เรามีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆครับ

การซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

หินผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาคึง
4: เฮ้ยยังเนี่ยเบ็ด
3: เนื้อร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอาไร
4: เฮ้ย
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะกระดาษอีกมือจะไปขาย
6: มือใดร้ายที่สุดในเดจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกับมือมาแน่กับท่านกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
7: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
8: อันนี้เอาไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาถึงกรุงเทพอ่ะ
9: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจาก

0: างหมู่บ้านด้วย
1: แยกสีจะมาเปิดแนวฟัง
2: ปลายาง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
3: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
4: ประมาณตีหนึ่งนะครับ
3: อู
5: ้นี่มาเก็บปลาเหรอ
4: ครับ
5: จะได้เยอะไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: แต่ส่วนมาเท่านี้ในป่านี้มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี้มันน้อยมีบัวไล่คนดอก
2: ค
1: ล้ายๆว่าผู้เลื่อนมันลอยคนลอย50ลงคาเลื่อนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน6 70คนเลื่อนครับแต่ว่าในน้ําโพนี่คล้ายๆว่ามีกระปุกก็คือลวงม่วงนี่แหละครับเป็นม่วงดอกม่วงเลยว่าลวงคล้ายๆว่ามองหน้าปลายนะครับเป็นรูปของใครของมันมีกระปุกคน
3: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
4: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกปกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือพูไป
5: คันมันขึ้นสูงอีเล็กก็คือเขาก็จะเก็บไว้ก่อนใส่บ่อไดมันเหอะมาลาย
4: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหันกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีของผู้นึงนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านก็ตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
4: ตัวนี้ในเขาเอิญตรงกันขามันคือเวิร์ดไฮบอลแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำในใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ตัวนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เป็นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกําลังยามอันเดียวนี่บ
6: ่ยาม2
4: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคมันมีหลายบ่ว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับ

0: แต่บางคนกับผู้บุเคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่ในลักษณะนี้เขาสิ้นเลยเขาสิ้นแล้วว่าบ่ไรก็มาใดก็มา
1: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
2: จับโดนเขาบอกจะทำเลในการจับโลงหมอมันมาซิมาจับลักษณะที่มันกระจับ

0: น้ำมันเสียเขาที่เบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากป่าบริเวณนั้นมันจะมีป่ารายน้ำที่เลอะเต่าเอิร์ดเวอร์
1: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลยแต่เมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
2: ปลาโดนมองแล้วปลาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
3: ท้องตัวเฮ้ย
4: โอ้จะกี่โลเนี่ย
2: ประมาณ5 โลตัวนี้5โล
4: ได้กี่ตัวแล้ววันนี
2: ้2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะบนน้ำรอพักเดียวครับมีอีกตัว
3: 2ตัวประมาณ1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหหัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
5: คล้ายๆก็คือมือมันได้อารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะขะไดก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
2: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
5: นั่นซื้อไว้บ่อนนั่นปลาย่างปลาย่าง
1: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
6: ได้ปลาย่างล่ะ
2: ปลาบ้าน
6: โอ้ตัวผู้ใหญ่เลยเน
2: า
6: ะ
2: บ้านหา
6: ล
2: ูก
1: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5 กิโล
5: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาเพื่อว่าโชคดีเติบแต่ว่าเทื่อเพิ่นได้เทื่อดวงเพิ่นได้เติบไปถึงวันใดปันนะบางมือสิบ่เห็นว่าใดได้นี่มันสิขามไปหลายมือจังได๋เท่านึง
7: หลายกว่านี้
5: ถือว่าบ่ได้ซ้ำมื้อนี
7: ้บ่ได้ซ้ำรอให้เบาบ่ได
1: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคน2 ประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70 กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
8: เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีละนิดไปว่าหาปลายังไงถึงจะได
9: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
8: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอน

0: สอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
1: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
2: ลูกชายมาคือมาเมื่อมันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักหน้าแรงหน้าพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: พุ่นล่ะครับซอยพ่อใหญ่เออมาพึกษากับแมนมาพึกกับแมนมามันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสวามาพึกกว่าสามารถเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยซีบีแล้วพอพาสั้นนี่คืออูเขาอูน้ำเพิ่นแต่พอแต่แม่ของลูกของร้านสื่อร้านลูกร้านสื่อมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานเจงคอยได้มาอันนะ
2: มีเอื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักมาแต่เข้าปู่ข้าวย่ายผลเฮือนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอผลผู้เสียวสันให้หักแพงกันตลอดหอดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงเหรอพ่อหน่อยมาพร้อมกันเลยคือบริเวณตรงหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวเนาะ
4: 3คนไหนน้อยล่ะก็อีดมเจ้านายเจ้านาย
3: ฟังทั้งผลก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอด
3: ครับบ่ทันฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเขาบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจูดแม่ว่าแม่บ่ทันบ่ทันจักเลยนะเพราะว่ามันสิ้นเพลงมานี่
3: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปรนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
5: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิบหูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
2: จักบาท
4: 25บาท
2: เอาไม้แน่ถุงนึง
6: ก็แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋เมื่อจากกันมีของกินก็กินตําฮูบ่ให้ตั้งตอผู้แต่งไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียว

0: พอเดียวเป็นเครือญาติแน่นอนเธอพอเดียวไปตลาดนนท์ประหัตเพิ่นก็มานอน
1: ยามเกี่ยวขา
0: ไปตำรวจพอยายเตี่ย
1: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได้มื้ออ่ะจ้ะมานอนเกี่ยวขาหารับจ้าง

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับ

0: แกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
1: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนังความขนังคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเทิงตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
0: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปปลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มาหาอะไรพอดีเธอครูจะว่ารองเท้าก็ละสิ
2: มันถือกับผู้เก็บแต่ว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงว่าให้หมูเนาะโซเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่เลยซอยใกล้กว่าที่สุดเจ้าตัวมันดีกับมันมีมันคุณ
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุนี่ก็สิมาแวบ้านเราเนี่ยมาเคยมาแวได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเฮ็ดอาหารไก่ขาหมูมีหมูพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
3: กินยังก็กินไปเหรอเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเ

0: เท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลย
3: ค่ะ
2: ลื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัว
2: ร์คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: เรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อ่ะ
1: อีกนิดนึงคุณน้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปเข้าไปหากันโอ้โห
3: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
3: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
3: ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
3: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
3: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
3: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
3: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวนี่มันไม้ที่แข็งแหละ
3: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกนี้แต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
3: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
3: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
3: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อรากันปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
3: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
3: ใช้
1: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เนี่ยแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
3: คร
0: ับ นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: แ
0: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านป่ะ
3: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วโอเค
3: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
3: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
3: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
3: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
3: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
3: ประมาณนี
0: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ดาด้วย
3: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มามันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
1: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: มีอะไรต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือนเอ็นเสาเอ็นอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับพอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื
1: ้อครั้งเดียวทิ้ง
0: เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เรื่องไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรมั้ยพี
1: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค่ะ
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หุ
0: งยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นักรูนิดเดียวเอง
1: โอ้วันนี้เดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปยังอันนี้ยังไง
0: ปวกสีมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปวกแล้วก็มาแรงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอีกเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า

0: ันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยอย่างนี้ใช่ไหมเออ
1: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพื้นแค่มัน
0: เออได้ได้
1: หมดไหม
2: เออเล่นแบบ
1: นี้นะตัวนี้
0: ก็คือเป็นแบบโฟม
1: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
0: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
1: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
2: ของตัว
0: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
1: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกว่ากลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
0: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเลยมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
1: ถูกต้อง
0: ทุกซอกทุกมุม
1: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
0: ะ
1: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
0: ก็คือแปรรูป
1: ใช่ภายใน30นาที
0: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
1: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
2: โอ้
1: ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
0: ์นาน
1: แน่นานอยู
0: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่าง
1: เ
0: งี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
1: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก repellent กับ non repellent
0: อ
1: ันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
0: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
1: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
2: แ
1: ล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
0: ่
1: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแต่การน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
0: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
1: ใช้
0: เวลานิดนึง
1: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
0: อ๋อถ้าได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
1: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
0: ็
1: อยากจะทดลอง
0: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
1: ไม่สารเคมีแหละ
0: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
1: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
0: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
1: ้
0: าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
1: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราเราโดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
0: ก็ได้แล้วแต่
1: อะไร
0: ไม่ไม่หมายไม่เป็นไรไง
1: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
0: มันสะสมนะ
1: ใช่ไง
0: ก็ระวังไว
1: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
0: ะ
1: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
0: ้
1: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันย้อย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
0: ่ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เท
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว้
2: ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา

0: คิดฝนมา
1: แต่มา
0: เลย
1: มาเลย
0: หลับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
2: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์
0: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่สาวก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
0: เออ
1: เฮ้ย
0: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็ยอมต้องลอง
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
2: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาวพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
2: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
3: ไม่เลว
2: ได้อยู่นะ
3: ใช้ได้อยู่แล้ว
1: เพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
0: ถูกต้อง
1: ฮะ
0: ตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
0: ัน ลายซอก
2: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือน
0: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
0: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
2: ้
1: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
2: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
0: หนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
2: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
0: ้
1: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
0: ใช่
2: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
1: ตลอด
0: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
1: โอเค
2: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
0: ี้
2: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
0: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วก็มีการทาสี
0: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
1: หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
2: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
0: ใช่ครับ
1: บอร์ดกันชื้น
2: โอเคเข้าใจ
1: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือไปดูต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: อ่ะ

0: ี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: อมรินทร์ TV
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
6: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
7: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
5: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
6: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
5: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
6: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
7: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
5: การที่เขามีความสนุกการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ยินดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษ
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
7: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็

0: นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
1: คร
0: ับว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
0: ์
1: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
0: ง
1: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
0: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
1: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
0: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเราชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
0: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
0: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
1: ใช
0: ่ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
1: ่ว่า
0: เรียกว่าวัยหนุ่ม
1: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
0: ความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ใช่
0: ก
1: ัก
0: กันกักขัง
1: กักกัน
0: กักกัน
1: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
0: ะครับ
1: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลาง
0: ครับ
1: เรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลางส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
0: อย่างเช่นที่
1: เรือนจำกลางบางขวา
0: ง
1: เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
0: ะคะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
0: ครับ
1: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
0: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
1: ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
0: เทียบเท่า
1: ผู้บัญชาการเรือนจำ
0: ก็คือเทียบเท่า
1: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถาน
0: ก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของ

0: ราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
1: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อน

0: ช่วง
1: ผู้หญิงรู้ได
0: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
2: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
2: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
2: ก็
3: มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
2: ค่ะ

0: อน
1: เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เป็นอะไรพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นอะไรไปเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงกูด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรใ
6: ช่
7: ค่ะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจง
6: ค่ะ
7: นะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
7: ์ชิงทรัพย
6: ์
7: ค่ะ
6: นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงเนี่ยนะคะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
7: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
6: ค่ะ
7: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
6: เหมือนกัน
7: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
6: นี่เบสิกแล้วเหรอคะ
7: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
6: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปเลย
7: ใช่เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: หรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
7: ใช่ค่ะอย่างเง
6: ี้
7: ยนะคะ
6: โทษเป็นไงคะ
7: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิต

0: หรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเอง
1: หน
0: ัก
1: มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
0: ค่ะ
1: ประหารชีวิตเลยนะคะ
0: ถึงใช่ค่ะ
1: โทษถึงขนาดนั้นเลย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
4: ีชู้เป็นทอม
3: มีผมชู้เป็นทอมค่ะอาจารย์
4: ทำไงครับ
3: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
5: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
7: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
7: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
3: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย
7: ์เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
3: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
7: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
3: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
7: ถามว่าไงครับ
3: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
7: ์เอาไว้ได้ยังไงอ่ะมีชู้นี
3: ่ค่ะแต่ชู้ของภรรยานะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
7: ์อ้าว
3: แต่เป็นทอมค่ะ
7: โอ้
3: นั่นแหละค่ะ
7: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
3: เป
7: ็
3: นทอมค่ะอาจารย
7: ์แล้วไงครับ
3: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
7: โอ้น่าคิดนะอาจารย
3: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
7: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
3: ค่ะ
7: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
3: ค่ะ
7: เมียเรามีชู
3: ้
7: อยู่กับทอม
3: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
7: เป็นทอม
3: ค่ะ
7: มีผัวหรือมีสามี
3: เป็นผู้ชาย
7: ไปอยู่กับเก
3: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
7: ์น่าคิดนะ
3: ค่ะ
7: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
3: ์ค่ะ
7: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
3: ค่ะ
7: แล้วภรรยาเราร
3: ู
7: ้กับผู้ชายอื่น
3: ค่ะ
7: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
3: ้
7: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
3: ค่ะ
7: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
3: ค่ะ
7: คือสามีเราเนี่ย
3: ค่ะ
7: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
3: ค่ะ
7: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
3: ์ค่ะ
7: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
3: ้ค่ะ
7: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
3: ใช่ค่ะอาจารย์
7: เอางี้
3: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
7: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
3: ้ค่ะ
7: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
3: ค่ะ
7: หญิงที่ยังมีสามีอยู
3: ่ค่ะ
7: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
3: ่ค่ะ
7: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
3: ชายอื่น
7: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
3: ชู้ใช
7: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
3: ้ค่ะ

0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
1: ี้
0: ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: อืมก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: อืมก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย์
0: ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: อืมมันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: อืมมันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: ข้ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดี

0: กำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-Cord หรือศาลดิจิทัล D-Cord คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI